คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

หลานเฮยหลานเออข้าใจลูกเจ้าวักน้ำสวยหน้าอย่านอนข้าใจลูกเตอฟังกรรมอีปู่สอนอีปู่ม่วยมอนไผจะสอนหลานได้เนี่ยเวียกเนี่ยสวนให้หน้าเหนือใต้บกถางตวยไปมาเนี่ยมีตี่ทำกินพวนดินอย่าละจะปะผมขึ้นไปลุ้นปลูกฝังกล้วยไม้ใหญ่โตบะศูนย์เอาไว้เป็นทุนห้ำเฮียนไปหน้าพ่อแม่เปิ่นสอนอย่างงอนหนีหน้าขึ้นเสียงวาตาตาหกคนตี่เป็นโจรขโมยอย่าคบกล้วยลบหลีคือเลียวเว้ยของเปิ่นวางไว้อย่าได้ยิบฉวยเจ้าของเปิ่นตวยหลานจักเสียหน้าเพราะว่าลูกไผคนใดหลานข้าคือมีกิริยาหลบรอนอบน้อมฮู้จักถ่อมตนยอมคนแวดล้อมจังจ่าอดอ้อนลำพันคนเฮาจะไปอวดตัวดีนักจะไปอวดตัวดีนักจะไปอวดลวกเหมือนการคนที่ลวกเปิ้นหูตันก็มีอยู่เนอเจ้าเปิ้นหูตันก็ยังมีอยู่เนอเจ้า

ข้าวห้ามกำเมืองฉบับแรกวันนี้ความแก่เป็นมารร้ายแห่งกาลเวลาเฮาชนะมันบ่ได้ความแก่นี่นะครับแต่เฮาชะลอความแก่เฮาได้ครับข้าวห้ามฉบับนี้มาจากพี่ไอ้หงคำกองอรินทร์บ้านดอยจะมาคนอำเภอผ่านจังหวัดเชียงรายครับเฮามาชะลอความชราชะลอความแก่กันนะครับฉะนั้นความแก่มารร้ายแห่งกาลเวลาแม่นก็ครับฝากกำจ่ามาหาพี่น้องจุมเดียวเกี่ยวข้องเปื่อนป้องเจ้าเหนือบ่ได้อวดหูฟู่อู้จ่าเหลือก่อนกำเครือเก็บเหนือใช้ใต้หลายเรื่องหลายราวเก็บสาวมาได้ห่ำสู่กันไปบ่น้อยตึงสอนตึงแซวเนอะหลายแนวอ่านร้อยหวังสืบถ้อยหอยเดิมที่ไหนบ่แม่นตัดแต่งคัดมาเสริมตามป้อครูเดิมพญาพลมเจ้าก็ยังบ่เนาบ่เนืองจะเข้าห้อยป้อครูเฮาแต่งไว้ได้ก็ได้ตามพญาปัญญามีใจขอพี่น้องได้โอดฟังในบทนี้มีดีอะหยังเชิญลองฟังกันก่อยเด้อท่านเจ้าเปิ้นว่าคนเฮานี่นะวัยยาวแก่เฒ่ายิ่งกลัวตายเฮาเด้อญาติมิตรแต่กะยิ่งเฒ่ามายิ่งกลัวตายนั่นแหละน่าใจจะตายนะยิ่งกลัวตายครับปากบ่ได้ว่าบ่กลัวบ่กลัวถึงที่แต้มากลัวตายอะล่ะเนอะเฮ้ยเออมันเนอญาติมิตรยิ่งเฒ่าเต่าใดในใจก็ยิ่งคิดชีวิตใครฮือยืนยาวคนในวัยนี้น้องพี่เฮาเขาห่วงลูกหลานเอากลัวเขาฮ้อนไหมมันเป็นห่วงลูกห่วงหลานน่ะกะยิ่งบ่ใครตายถ้าไผไปได้ผัวใหม่และเมียใหม่น้อยก้อยฟังเตอเนอแฟนซอข้าวจ้อยขอถามสักหน่อยจุมเฮาไผปอจะฮู้ฮือหมู่เฮาเขาอายุยืนยาวบ่เมาเจ็บไข้นี่อีใดจะอายุยืนยาวแล้วก็บ่เจ็บบ่ไข้นะครับนี่อีใดม่อนข้านี่นาเสาะหามาได้ลองฟังกันไปเด้อพี่น้องอันกำลังกายมันไปสอดคล้องกับสุขภาพหั่นคนเฮาออกกำลังกายไว้นั้นพี่ท่านน้องเขาคือสมดุลเอากับอายุหั่นแน่นะกะอายุเฮาเท่าใดคนจะออกกำลังกายในรูปแบบใดคือเหมาะสมคนกินคนกินนอนดีเนี่ยบ่มีอดกั้นมันออกกำลังเพื่อไว้มันหมูแคบไข่นับไปมันใจมันสะสมได้ปุ่มมันขี้ปุ่มอึ้งยึ่งไว้นะบ่ดีออกกำลังกายไว้นั้นคือมันทำการไผ่ฮู้ทำงานอยู่นานไปได้จ่าโยมพี่บาลนี่เออเล็งหันไก่ใกล้ไผอยู่บ่ได้นี่ต้องปีกเออพะเหยาปีกกันนะบ่แป้จะเสียเงินกับสมาชิกเขาปีกกันหั่นเร็วไปตายหมดมื้อนี้เร็วไปม่วนจื่นเข้าไว้น้องอ้ายตั้งหลายโอ้ม่วนกันไปปี้ไผน้องหั่นบ่ใจบ่มตัวมดหัวอยู่กับบ้านฮู้เล่นพ่องอันพ่องแต้เออเล่นพ่องแต้พ่องเฮาพ่องแต้คนหูล่าเริงมันถึงจะแป้มันแก้เครียดได้เนอนายมองโลกในแง่ดีไว้มีเกิดมีตายหันธรรมดาไปสบายหลายทางการกินอาหารแถมอันอย่าไปกั้นแต่อย่ากินมันอิ่มล้ำกินพอดีเนี่ยอย่าไปอิ่มล้ำกินข้าวเพื่อตาน้ำพองผักไม้ฟักแฟงบัดแตงบัดน้ำผลไม้แถมอันกินดีคนเฮาบ่เคินบ่เมินมันก็เป็นผีแต่พอยังมียืดยาวต่อไปได้คนสูงวัยท่านนายที่วัยหูผ่อนการไปใจค้านออกเป็นอาสาสมัครอันนี้อันนั้นฮะการวัดการบ้านลุมลาเข้าชมรมเข้าสมาคมชมรมผู้สูงอายุเยอะๆเนี่ยไปกันบ่ใจลบลี้คือมีปัญหาสละเวลาช่วยเหลือเพื่อเข้าบ่ใจเท่าบัดได้รอตายเนื้อเท่าหูเฮามีประโยชน์นะพุทธภาษิตบอกปะมาตะต่ออายุได้ยาวไปสรุปความแล้วพี่แก้วน้องหลายเฮาสามารถไปบำเพ็ญประโยชน์ได้อันความสุขใจบังเกิดมี

ายงานปล่อยงานลำเนาะปากก็เขาไม่ได้กับพระท่าปากละออนนะคนเท่าปากหวานลูกหลานก็ห้าคนเท่าปากนักลูกหลานก็จังดังนั้นบัตรท่าไปปากอันที่ปากไม่ได้อันที่ปากได้ก็ปากนักอะบะโคดบะเกียดเขาว่ายากจะบะโคดบะเกียดพยายามทำความดีลูกทำความดีเท่าบะลูกทำความดีเขาจะมึงมีโอกาสได้สร้างคุณงามความดีนะครับเขามาฟังเปิ่นเล่ากลัวเปิ่นว่ากลัวอันนั้นกลัวนี้จะไม่ได้ทำความดีครับตัดสินใจทำเหตุตั้งแต่วันนี้แล้วท่านจะอยู่เป็นสุขได้ครับ

ร้อยตีชันชัยพยาไข่ครับผมบ้านศพหนองเจียงดาวเจียงใหม่โลกธรรมประจำมนุษย์ตามองค์พระพุทธตรัสไว้มากมายขอเชิญพี่น้องเปื้อนป้องทั้งหลายเท่าแก่ยิงใจฟังไว้เถอะเจ้าน้ำธรรมคำสอนบวรพระเจ้าช่วยชีวิตเฮาปนตุกข้อหนึ่งนั้นนานำมาประยุกต์หายตุกโศกเศร้าไปวันได้โชคลาภแล้วบ่แคล้วแปรผันเสื่อมลาภมาตันทรัพย์มันผันเสี่ยงเคยเป็นผู้ดีเศรษฐีหน้าเกี้ยงก็อาจเป็นเพียงชั่วครั้งเคยตุกยากจนเลลนพาดพังก็อาจตั้งได้รวยมาแน่นะเนาะคนตุกได้ก็รวยได้คนชั่วได้ก็ดีได้ฟังไปนามไปประนามเปิ้นเตื้อนะครับเวลามันยังมีแก้ตัวกันให้ดีได้อยู่นะครับหายตุกโศกเศร้าไปวันได้โชคลาภแล้วบ่แค้วแปรผันเสื่อมลาภมาตันทรัพย์มันผันเสี่ยงของปีแปรผันเนาะเคยเป็นผู้ดีเศรษฐีนะเกี้ยงก็อาจเป็นเพียงชั่วครั้งเนี่ยเคยตุกยากจนเลโลนภาคพังก็ตั้งอาจจะตั้งได้รวยมาคนจนได้ก็รวยได้คนรวยได้ก็จนได้ถ้าเอาประมาณข้อที่สองนั้นจันยศศักดิ์หนาชื่อเสียงลือชามีตามีหน้าวันนี้เป็นนายอาจจะกลายเป็นข้าอาจจะเป็นขี้ยาย่ำตอกมันไปแน่จะได้มันของสมมุติทั้งนั้นนะยศถามดาศักดิ์เคยเป็นเจ้าคนอาจโดนเขานอกย่ำตอกต่ำต้อยเดินดินแต่ก็มีเปลือกเตยมีเงินคำนักมักเป็นสายหินเคยมีปีกบินเดินดินเสียจ่อยมันบ่แน่ข้อ3นั่นนะขอจะกล่าวถ้อยตามแนวหอยธรรมะเล่าขวัญ นินทาโอ้ยมันถึงมีมาสปะขึ้นละยึดมันขันติดีที่สุดครับเขาเล่าเฮาให้เบื่อหน่ายสักสีเล่าเฮาบ่ดีอย่ามีเครียดใหม่ปล่อยเขากรรมสรรเสริญเยินยอสอไว้จ้างเป็นพิษภัยเมื่อซ้อยระวังพิจารณาพ่อปนยกย่องก็อย่าไปลืมตัวสำคัญตัวดีมีบุญแต่น้อยอย่าหลงน้ำถ้อยกำวอนฟังก็ดีข้อ4อย่าเว้นเป็นอุทาหรณ์ตามพระบวรสอนไว้ใจใจวันนี้มีสุขตุกบ่มาใกล้วันหน้าก็มีภัยมากล้ำแหมหันก่อวันนี้ตุกใจมีภัยชอกช้ำสุขก็ย่ำวิ่งเข้าแซงมาสุขกับตุกมันดึงมาด้วยกันพ่องตุกพ่องสุขพ่องอันโชคลาภยศบุญวาสนาสรรเสริญนินทามันหลีกเว้นบ่ได้ความแก่เจ็บตายเวียนวายมาใกล้ลบหลีกตั้งใดช่วยคิดอย่ายึดมั่นหมายร่างกายชีวิตอย่าคิดว่าอันของเฮาจะไปยึดมั่นถึงมันอันนี้ของเฮานี่ของเฮามันของสมมุติทั้งนั้นนะครับอย่าไปคิดว่าอันของเฮาเบลือเนื้อสั่งเนื้อหนังมังสาของเฮาถึงวันยุบแข็งยุบขานยืมเปิ้นมาแหมหน่อยก็โชคคืนหมดอ่ะอย่าคิดว่าอันของเฮาหูความจริงไว้จะบ่ได้เหงาความตุกกับบางเบาหายเหงาโศกเศร้าบ่เครียดโกรธหลายเนินนายน้องเน่าไอ้ฟังข่าวสารเฮาครั้งนี้ขอจบคำก่อนสุนทรเก่าจี้ยุติเต่าอีเนินนายสุขสบายจุงมีได้เจ้าเต่านี้สู่กันฟันละนายเฮยแหล่งเท่าแหล่งหันสัจธรรมเนาะเมื่อได้ลาบเสียไปใจหายหมดเคยมียศเสียยศหมดหันสาสรรเสริญนั่นอยู่กู้กำนินทาสุขกายานั่นอยู่กู้ตุกใจนะครับตุกกับสุขมันกู้กันครับเตือกับตุกพ่องสุขพ่องรวยพ่องโจรพ่องน้ำไม่ปิงน้ำไม่ใหญ่ฉันเตือกับแห้งไปฉันเตือกับนองมามันเป็นธรรมดาก้อยแยกก้อยทำจิตใจให้สบายมันบ่ได้เป็น

จากสิริพงษ์วงชัยผู้นำขับบัตรเป่าๆสังกะแปงเชียงใหม่เลขาชมรมฟื้นฟูกวีล้านนาไทยห้ามเรื่องผู้สูงอายุในวัยทองนี่อย่าใดปฏิบัติตัวอย่างใดคือสุขภาพดีและอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขยอฮัตถาวันตากับนบท่านที่เคารพพี่น้องทั้งหลายในโอกาสนี้ขอกุ้ยขยายเพื่อสาธยายเป็นสายเป็นถ้อยเขียนเป็นร้อยกองทำนองข้าวซอยขอเจริญฟังกอยแต่เก้าชีวิตของคนเวียนวนแต่เล่ามีวัยล่วงเข้าวัยทองมีบางท่านนั่นผิวพรรณหม่นหมองลูกหลานประคองขึ้นกองหลองบ้านแต่งทำแต่งเป็นเท่างงงอนะใจแข็งพ่อกะบางคนนั่นหนาอู้จ่าปากต้านลูกหลานลำคาญหนีลากจุ่มแซมอยู่ตึงวันลำพันสะปะไผปะเหล่าอู้วยวายเหล่าขี้เก่าอยู่ฮะนะทวงบุญทวงกุลกับลูกกับหลานนะพ่องก็เชื่องช้าดูกะอู้กะตั้งตายอู้กะตั้งตายห้าถ้าจะตายห้าถ้าจะตายอู้กะตั้งตายขับเข้าแรงงายเบื่อหน่ายจุ่มซ้ำก็แก่ไปทุกทีบ่มีไผห้ามอายุอนามันแก่แล้วฉะนั้นเมื่อถึงวัยทองเฮาต้องเพิดแผ่วทำใจผ่องแผ่วงามดีเข้าหาธรรมะเลิกละคัดสิ่งสิ่งที่อัปรีหื้อหนีอย่าไกลหักลูกหักหลานวงวานเหนือใต้อู้จ่ากำไดหื้อมันม่วนเพราะบ่ว่าภายในมีใจสงเคราะห์สอดเสาะเร่งสร้างต่างบุญผ่านโลกมานักจ่วยจักอุดหนุนมีใจกาลุนกำจุนไปหน้าใจประสบการณ์ยาวนานแก่กล้าหื้อถูกเวลาแน่ไซพักผ่อนร่างกายผ่อนคลายเข้าไว้อย่าหื้อเมื่อยไข้เลยลาทุกวันค่ำเจ้าอย่าเศร้าโศกาจักจวนกันมาอู้จ่าปากตังเนี่ยปุ๊บปะสังสรรค์ปะกันตามบ้านมีการมีงานม่วนนักหื้อเนี่ยว่าดีแท้มาออกกำลังกายกันหื้อมันคึกคักตามรักถูกต้องอนามัยเพื่อหื้อมันแก่จ้ายืดอายุไขมีคนวิจัยเอาไว้อย่างอีถ้าหากคนเฮากับเปล่ากับปรีรับรองว่าดีเลิศล้นเรื่องเล่าเรื่องบุหรี่หลีกหนีหื้อป้นเป็นการเริ่มต้นดีงามเอาใบยมุกของตุ๊กขวากหนามหื้อพยายามห้ามปามลูกเต้ามุ่งทำความดีอย่ามีหม่นเศร้าเพราะอายุเฮามันนักแล้วเข้าวัดเข้าวาบกากาดแก้วกึดถึงแต่แก้วดวงงามไตรรัตนองค์กะทั้งสามสมณะชีพรามอย่าหยามมีเล่นปรับปรุงแก้ไขเดินไปตามเส้นเชื่อในกรรมเวรเคร่งครัดในโลกสงสารสังขารผูกมัดจำกัดขีดเส้นแนวต่างกำหนดชีวิตมดสิทธิ์ขัดขวางเฮาต้องปล่อยวางอือคางมาตึงมาได้ความแก่ชรามันโอ้มันมาเข้าใกล้จะลบตังใดมันตึงบ่ปนฉะนั้นเมื่อถึงวัยทองเนี่ยเฮาต้องคิดค้นหาทางเริ่มต้นที่ดีๆแม้อายุนักควรมีศักดิ์ศรีอู้จ่าพาทีไปที่เจือได้ลูกหลานนับถือยกมือน้อมไหวจะไปตั้งใดหื้อสมคิดขอน้อมเจริญจวนหมู่มวลญาติมิตรทั่วทิศตีขึ้นไหวทองโปรดรวมกันไว้อย่าได้หม่นหมองประคับประคองปรองดองร่วมสร้างอุดหนุนชมลมหื้อสมไฟอ้างคิดหาแนวทางช่วยกำช่วยเหลือชมลมผู้สูงอายุรวมกลุ่มช่วยเหลือเหมือนเรือลอยน้ำช่วยกันทอจ้ำพายไปขอเจริญเพื่อนป้องพี่น้องใกล้ไกลมีการงานใดร่วมใจเติมตุ้มงานรักงานเบาหักเฮาอบอุ่มเป็นหมู่เป็นจุ่มก็เรียบร้อยขอเจิญเทวาที่สายใหญ่น้อยติดตามไฟห้อยคุ้มของคือมีลาภะโพคะเข้าของทรัพย์สินเงินทองเนืองนองตัวหน้าขอคือมีอายุยืนสดชื่นเก่งกล้ากำลังวังชาคึกคักจะไปตั้งใดไผ่ไผ่ก็ฮักประจักษ์ตัวบ้านล้านนาเขียนข้าวยาวมาขอลาตะอีเต่านี้วาดวางลงก่อนเลยนายเฮยจากสิริพงษ์วงชัยเลขาชมรมฟื้นฟูกวีล้านนาไทยเก่าเป็นคติสอนใจคือแก่ลูกหลานในต่อไปนะครับวันนี้ขอเอากรรมพญาพรหมที่เป็นแต่งเอาไว้ว่าค่าของคนมันอยู่ที่ไหนงัวควายจ้างมาตายแล้วเหลือหนังดูเขาหางยังเอาใจการใดจ่าลวงสุดตึงปุ่มเลยไส้คนเฮายังกินลำอิ่มต้องคนเฮาตายสหายพี่น้องไผบ่ห่วงข้องอะไรสุดแต่ดูพวกยังเอาตุ่มเสียไก่กลัวจักเป็นภัยผีจักหลอกได้จะนำความชั่วให้รีบหนีความดีให้รีบใกล้ตายแล้วจื้อหากตึง

ข้าใจวุ้ยๆอำนวยมาแล้วพี่แก้วน้องแก้วมาแถมแล้วหนาพอถึงเวลามาฟังกันเจ้าเปิดเครื่องดังๆฟังเนื้อกู้เฝ้ากำเมืองหมู่เฮาหมดลำฟังพี่ไข่จ๋าบ่มีคุณจ้ำต่างไม่เอาเยี่ยมกันตวยทรงใจฮอดน้องเจ้าร่างคิงสวยอู้ตวยเล่นตวยจนลืมแก่เฒ่าข้าวสารม่วนดีบ่มีโศกเศร้าของเก่าเดิมเฮาปืนฟ้ากะหมู่เฮาคนเมืองกินน้ำพริก5อู้กันซึ่งหน้าจริงจังฟื้นฟูเอาไว้ของเดิมก่อนหลังหาความสำราญกันได้แล้วเจ้าหาความสำราญกันได้แล้วเจ้าในช่วงนี้คนเมืองวัดเดือน9จะบ่ายเดือน10ขาจิบมันจะบ่ายขาจำคนที่หมายหูหมายตาเอาไว้หนุ่มๆสาวๆก็จะถึงเวลาแต่งงมแต่งงานก่อนเข้าภาษาถ้ากลางภาษาละคนเมืองเฮานี่เปิ้นบ่แต่งครับเปิ้นถือกันอย่างนั้นครับฉะนั้นข้าวห้ามกำเมืองจากพี่อ้ายหงคำกองอลินการเลือกคู่ครองบ่คือมองใจในชีวิตจะเย่อย่างใดครับมันบางครั้งก็เอาดีบ่ได้เอาได้บ่ดีเย่ได้ดีกันบางคนก็เลือกพ่อบุคลิกท่าทางกริยาความโหหน้าตาเอางามถูกใจบางคนก็พ่อถึงพ่อถึงแม่วันนี้ใส่อย่างไรสุขภาพสมบูรณ์ก็พฤติกรรมในอดีตบางคนสอบต่ำบางคนสอบสูงบางคนสอบตัวน้อยบางคนสอบตัวใหญ่บางคนก็สอบฐานะที่รวยๆบางคนก็บอกว่าโอ้สอบอันที่ตัวตุกนะแต่มันมีความจริงใจโอ้หลายๆอย่างครับความคิดเหมือนกันบางคนก็บอกว่าโอ้มันบางทีบางงามนอกบางงามในมันมีหลายอย่างดังนั้นเขาก็เลือกเอาตามใจนะครับเพราะว่าเดือน9จะบ่ายเดือน10นี่แหละครับ

ก้อยฟังเธอนอข้าวซอลุงน้อยมันบ่ใช่น้ำอ้อยกำอู้บ่หวานคนงามผังให้มันก็คนเหมือนกันคนงามบ่งามอยู่ที่กรรมสร้างน้ำใจดีงามก็ไปตีอวดอ้างงามตึงนอกในงามล้ำบางคนตั้งนอกงามตั้งในจุจ้ำเหมือนบ่เดือเกี้ยงในแมงไอ้บ่าวพ่อห้างก้อยฟังแถลงจะหาเมียแปลงฟังตรงนี้เด้อไอ้เด้อไอ้เอาได้บ่ดีเอาดีบ่ได้มันจั่งหุ่มไปแบบนั้นเอาเมียสักคนพอดีที่สั้นจะเอางามนอกก็งามในมีเมียงามนั้นจั่งหุ่มตุกใจจะไปตั้งใดพ่อใจเขาจ้องเขาต้องแลพ่อนะแต่แปลงหล่ำน้ำหอมเครื่องตอมแต่งย่องต้องจัดหาดาไว้พร้อมการนักการหนาบัดท่าหาห้องน้องกลัวขาหน่องนายดำลงเปอะลงน้ำบังคับเขจำออกแดดก็จะดำหน้าเหมือนเปิดให้พิษผัวเตือใดอ้างจะกล้าจะล่องไตจะล่องไตเอาใจนะน้องนายนี่ยากล้ำคนงามคนสวยคนรวยจุ่ยกั้มตุ๊กตาหน้าโลดคนรวยพ่อใจส่วนนักสอบหักคนสวยมักมันอาจจะสวยวันใดก็ได้อีนายคนงามใจรามสอบใกล้บะหันตั้งในใจน้องตัวไอ้คนจนบะท่าไปห้องน้องบะเหลียวหน้ามาก้อยน้องเป็นดอกฟ้าบะท่าไปสวยมันไก่จอยบอยสู้สวยไม่เศร้าคนงามคนสวยสอบตัวต่างดาวหน้าเงียนพอดาวบนฟ้าคนงามมาตายมาตายคือหมายตานะครับกลายเป็นสินค้าเขาเอาขายหลองใต้เมืองกรุงปล่อยนายไปเตอะนายสอบบินสูงฟังกำอีลุงบ่เป็นน้ำให้อย่างเปิ้นอย่างเฮาเอาพอใจได้คะแนนตั้งในมันงามพร้อมถ้าเปิ้นฮักเฮาบ่เล่าแห้งก้อมนายจ้างอ่อนน้อมตั้งในคนงามเมินนั้นมันงามที่น้ำใจเวลาดับไฟรับรองใจได้เมียบ่งามบ่ถามไปตั้งล่องใต้งานการใดบ่ละตุกหยักบ่สนสู้ทนมานะบ่ละขว้างบ้านจานเฮือนเข้าของสิ่งใจบ่ขาดบ่เกินผัวบ่มีเงินก็บ่จมบ่ซ้ำคนห่างบ่งามธรรมชาติมันสร้างจังมีของดีซ่อนไว้ของดีบ่ดีมันอยู่ที่เฮาใจรถใจใจพอบ่ใจพอแล้วได้หันดีงามถึงนอกในก็บ่ถึงศักดิ์ศรีหาได้ก็ดีเป็นสีพ่อบ้านถ้ามันล่ําเหลือขอเจือกำแห้มจังได้ตุกใจกำลุ้นบุพเพจัดแล้วแม่เกี้ยวอุดหนุนให้ก่อนดีลุนก็มีบ่น้อยเอ้ากู้ไผกู้มันตวยหวันจ่องห้อยติดสอยห้อยมาจัดแล้วกู้กัดกู้กันมันถึงบ่แค้วให้พ่องดีพ่องก็อดทนมีดขวานเทียนผ้ารอท่าคมฝนเกิดมาเป็นคนอดทนเด้ออ้ายอดทนเด้ออ้ายบทนี้จบลงแล้วตันติใบมีโจมมีใจทั่วทิศอยู่ม่วนกินหวานลูกหลานญาติมิตรบทนี้วาดวางกรรมก่อนได้นายเฮยการเลือกกู้เอาใจว่าเนาะการจะเอาผัวเอาเมียเนี่ยเขาใครถูกรางวัลที่หนึ่งเนอะมันบ่ถูกอ่ะเป็นถูกเลขใต้สองตัวก็จำเป็นได้เอาอ่ะกันเนาะคนเขามันบ่เหมือนกันไปปะไปพบมันเหมือนกันซ้ำเตื้อก็ยังว่านะกะไม่จะเปียเอาป่าข้าวจะเน่าเอาป่าหมอเสียกุ้งตัวงอติดมือเหี่ยจ้อยมันจังเป็นอย่างอี้ก็มีนะครับสะพองแค่ได้งามงามสะพองแค่ได้รวยๆสะพองแค่ได้ดีๆเฮานี่ใครได้รวยๆคำงามดีๆใครได้อย่างอี้หมดอ่ะเนาะเออมันมาแน่หรอครับดังนั้นบนว่ามีเมียงามกระตุกมาตอนไปก้ามันอะไรหานะมีเมียบางงามกระตุกมาตอนปลาไปแอวปล่อยนี่กะโอ้เขาเพียกหัวอยู่ไหนกินไหนพอบัดได้เนี่ยอันนี้ก็พิจารณาเอากันแล้วกันเนอะท่านจะเอาอย่างใดครับ

ในช่วงนี้โรงเรียนเปิดกันแล้วนะครับวัยเลี้ยงลูกเนี่ยจะสำคัญมันน้อยมันจะติดป่อติดแม่ใหญ่ขึ้นมาน้อยมันจะติดเพื่อนติดฝูงอันนั้นเราจะแยกอย่างใดดีการเลี้ยงลูกถ้าจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกคือดีขึ้นละอ่อนจังหนีแอวพ่อปกติบ่เคยได้แอวและมีความรู้สึกถูกกักขังอันกะบังคับคือต้องทําอย่างอันอย่างอี้จนต้องหาวิธีของตนเองด้วยการหนีไปแอวอันนี้อาจจะเป็นไปได้สําหรับลูกบางคนนะครับบางคนก็บอกว่าก็ฟังคําพ่อแม่นะครับฉะนั้นระวังพ้องครับวัยรุ่นกับสารเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องบุหรี่ก็ผ่านไปวัน2วันเนี่ยละอ่อนที่หันไปหาสิ่งเสพติดนอกจากวัยที่อยากจะหูอยากลองแล้วองค์ประกอบที่ความสําคัญก็คือครอบครัวความบ่ลงรอยกันทะเลาะเบาะแว้งของพ่อแม่พ่อแม่ก็บ่เข้าใจนะแม่ก็บ่เข้าใจลูกสอบปู่ย่ออู้หากันกระทบกระแทกแดกดันแล้วมักจะโวกลงมาที่ลูกเกือบจะทุกครั้งที่ผิดหัวกันพ่อแม่บ่มีเวลาฮึกกับลูกทั้งวันงานตอนแรงวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์ก็ยังงานแถมละอ่อนวัยรุ่นมักจะเป็นวัยวุ่นอยู่แล้วนะครับเงาบ่มีเพื่อนอู้บ่มีที่ปรึกษาเวลามีปัญหาก็ต้องไปหาเพื่อนนี่มันเป็นอีครับยิ่งถ้าอยู่ในอารมณ์โศกเศร้าเสียใจชักจูงหลอกไปลองเสพยาได้ง่ายฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองวัยรุ่นต้องมีเวลากับลูกได้อู้ได้จ๋าเฮาฟังปัญหาช่วยแก้ไขปัญหาทำความเข้าใจความต้องการของละอ่อนมาสร้างแรงกดดันเกิดขึ้นทำให้ละอ่อนต้องแยกตัวออกไปนะครับไปเกาะกลุ่มเพื่อนฝูงหรือกับคนอื่นที่เป็นนักช่วยโอกาสซึ่งอาจจะจักนำไปสู่การติดยาภูมิคุ้มกันยาเสพติดที่ดีที่สุดคือความอบอุ่นใกล้ชิดรักใคร่ผูกพันในสถาบันครอบครัวเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวครับขอพี่น้องช่วยพิจารณาดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิดหน่อยนะครับยาเสพติดนี่มันจะเสล็กซะหน่อยสักกรรมนะครับมโนในหัวใจพี่น้องมันเกี่ยวข้องปากต้องกำกินบะใจขอนไม้บะใจเสาหินมันต้องกินคนเฮาต้องเงาบะได้ปากนี่คือประตูเก้าหูต้องใส่ยักใส่เต้าใดกับบะเต้าเข้าจะเป็นหลองเป็ดไก่จะเป็นเล่าเนี่ยเข้าหายเสียงงัวควายกินดีขนาดแต่ปากเขานี่นะบะจ้างกินนั่นปลากันซิบหายตัวปากล่ำไปตัวใจปากล่ำไปอันใดก็เสียงก็เกิดโรคภัยปลาใจหมุนเมียงย้อนปากลิ้นเฮาก่อนหนักกินหนักก็เดือดร้อนนะครับเหล้ายาบุหรี่พิษมีหูมักปลาจักคนได้ตายไวเพื่อคาดการเอาไว้น้องอ้ายตั้งหลายองค์การอนามัยโลกพบว่าอันคนสูบบุหรี่ใน4คนหั่นมะเร็ง1คนแน่แท้ครับด้วยโรคบุหรี่บ่มีข้อแม้จริงแท้แน่หั่นยิงใจถ้าบ่คุ้มกันแต่พ่อแม่ตั้งหลายตั้งต่อนี้ไปในสาวปีหั่งคน10ล้านคนอายุจะสั้นพิษจากบุหรี่นี่แหละเนี่ยประเทศไทยเฮาหมอเขาจีแน่ขี้ยาเพิ่มขึ้นตึงวันปีตีผ่านมานั้นผ่านมากันคนเสี่ยงกี่วัน4ล้านคนหาจะได้โรคจากบุหรี่อันนี้ฮ้อนไหมเปิ้นคาดการไปบอกไว้อันนี้แบบทั่วโลกทีเดียวนะครับแม่ยิงไทยแม่นายน้องไทยเป็นไม้เพิ่มขึ้นตัวมาละอ่อนกำพ้ามีมานักหนาพ่อป่อขี้ยาตายละลูกเต่าการป่วยการตายนักหลายเพิ่มเข้าส่วนนักหูเอาอย่างนี้แต่ลืมนึกไปลืมไขบอกจี้ได้คุณภาพขั้นของคนนะโรคจากบุหรี่นั้นนะครับที่มันส่งผลต่อครอบครัวไทยนักหลายท่านเจ้าถึงเวลาแล้วนะหนุ่มเฒ่าพี่น้องอาเอาหยัดมิดเฮามาช่วยกันประสานอ่านคิดชีวิตอ่อนน้อยไทยเฮาปากันยุดยั้งตัวอย่างเด็กเขาคูบาจานเอาแม่พิมพ์แบบเบามานะตู่เจ้าพระนายก็คงจะเลิกบุหรี่เป็นตัวอย่างนะครับป้อพิมพ์แม่พิมพ์คูบาจานคนจะเลิกบุหรี่นะครับข้าราชการส่วนใหญ่จะเป็นตัวอย่างแก่เจ้าบ้านเจ้าเมืองต้องเลิกบุหรี่ครับพ่อแม่เจาะจงพระสงฆ์องค์เจ้านักการเมืองเอาแบบไว้ตัวยังบดีบ่มีมาใจละอ่อนหันได้คือจำเอามันจะจำเอาเพราะบุหรี่นั้นสำคัญต่อเขาเป็นด่านแรกเอาปลาเขาเข้าไก่เสพติดกัญชาสุรายาใบเมลัยของเมามัชชะเพื่อว่าเสือจ่าเหลือเข้าปะบ่ใช่พระเจ้าเนินายเสียการเสียทรัพย์อันนับนักหลายเสียชีวิตไปยังวัยหนุ่มน้อยคนเฮาใหญ่มาย้อนหากินด้อยตายย้อนกินดีๆนี่มาก่อนนัก
กินคือจ้างกินเหมือนเปิ่นหูมักอย่ากินเหมือนเปิ่นเนื้อเฮาโบราณว่าไว้น้องอ้ายเขาหันคนเมาเต้าหันคนบ้าหันขี้ยาเดินมาต่อหน้าคนตายออกล่องมาเนื้อเปิ่นห้องพอแห้งมันกะพอปากพอหน้าพอตาฮะเนาะหิวประตูเสี่ยงโอ้ยังมีแถมหลายยังยาซอกๆบนนี้จำต้องลาทีสวัสดีเหมือนกันทุกผู้เต้านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยเนี่ยสู่เขาว่าพระเจ้าหันเสือโดดเข้าใส่กว่าเหลือดุไว้ยาบ้าเข้าข่ายเครือมีไรเสพติดเอ่ยโดดเข้าเสพย่อมได้แต่พิษโผยภัยก็พิจารณาเอานะครับในละอ่อนวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าฉะนั้นคนที่จะมีคุณภาพไปติดยาเสพติดเถี่ยหมดเฮาก็จะเดือดร้อนกันทีเดียวละครับขอฝากกับหลักผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างที่ดีคือกับลูกหลานนะครับแก่เยาวชนทั้งหลายนะครับ

เออเลข3ตัวนั่นก็เป็นห่วงแต่เด้อเล่นน้อยเป็นการเสี่ยงโชคเล่นนักเป็นการพนันเฮาอู้กันอยู่บ่อยๆแม่คำปอตุ้ยติ่มวง38ต้าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเล่าคือฝั่งเนอะจะขอเล่าเก้าตั้งต้นถึงปลายมันบ่ใช่นิยายอันนี้เรื่องจริงเนอะเจ้าเคยอ่านหนังสือบะเก่านั่นเจ้าของโบราณเฮาอ่านปุ๊บว่าพ.ศ. 2500มาครบแรกเริ่มเกิดขึ้นนานมาเพิ่นเขียนเล่าไว้จะมียักษ์สา3ตนลงมากวนคุยเจ้าบ้านฮั่นลงมากินคนทั่วทุกหมู่บ้านเปิ้นขนานนามว่ายักษ์ยักษ์ยักษ์คือเลข3ตัวกึ่งเดือนก็มาหับเอาทรัพย์สินอันผลพวงเฮาเหมือนบ่อน้อยตักใส่บ่อหลวงเพื่อหู้ถูกลวงเหลือกะพะต่อยวิมานความฝันของข้าผู้น้อยเหมือนว่าวปุดลอยล่องฟ้ามันเป็นการพนันใจปออ่อนล่าตกเป็นทาสข้านายทุนเขาล็อกเลขไว้ซื้อต่ำออกศูนย์ตึงเก้าตึงทุนบ่เหลืออยู่ท่าเพราะเลข3ตัวเป็นหนี้เป็นค่าเผาผ่านให้นาสิ่งทรัพย์เลยกึดหาทางหวังรวยตังลัดจวนกันออกบ้านจองไปไปใช้ชีวิตต่างแดนเมืองไก่ไอ้หนีจากไฟไปเป่าหิ่งห้อยไอ้ไปเสียนาปิกมากับล่อนต้อยเออบ่มีเมียคอยอยู่ฮับเสี่ยงแล้วความหวังใจไอ้หายวับเมื่อกลับถึงบ้านเมืองไทยบ่หันหน้าน้องเออพอจะชื่นใจห่วงหาอะไรเน็ดน้องย้อยหน้ามีแต่แม่ตนคนเดียวอยู่ท่าคอยการกลับมาอยู่ฮับโอ้ยมันทรมานใจไอ้ย่อยยับรับนอนบ่ได้เสียเลยก่อนกึดฮอดน้องเมียแปลงน้องเหยเป็นกรรมได้เอ่ยน้องมาผ่าข้างอดห้อนอดหนาวทำงานต่างบ้านเพื่ออานงนางใจใจกัดอกกัดใจบ้านป่ายสุดท้ายบ่เหลือไว้อันสายใหญ่เหมือนดังสายฟ้าผ่าลงกลางใจเอาห้อนช่วงในปุ่นจัดแตกอ่าอื้อนอกให้บ่พอใจเมียแปลงน้องล่าเป็นสั่งได้จ้าหนักน้องยังบ่คือถึงเฮาเคยร่วมซ้อนสุขทุกข์กับอยู่ได้กันมากลับมาแต่น้องเมียขิ้นเตรียมตาน้องขอน้องกลับมาเหมือนเดิมเนาะเจ้าก็เพราะเลข3ตัวต้นเหตุปลาเศร้าคือสูญเสียเอาติฮักอย่าได้ลุ่มหลงมัวเมากันนักอย่าลิอ่านเล่นกับไฟก้อนหวยออกแล้วนั่งเศร้าเหงาใจเพราะหวังเกินไปเลยหมองหม่นเศร้าพอตัวคนเขียนเนี่ยก็ซื้อมาจนพอเท่าตึงบ่ถูกเอาเหตุกรรมแล้วอ่ะโง่แต่ก็หวังเปิ่งอาจารย์ก็มากาดแก้ววิมานแต่นแก้วเปปังขออย่าได้คิดว่าจักสมหวังที่หมู่เฮายังหวังน้ำบ่หน้าฆ่ากันแต่งกันทั่วทุกยอมยาบ้าบ้าเหล้าบ้ายาทั่วทิศมีอันตรายรอบกายชีวิตมีเหตุเกิดขึ้นนานามีไปสปะ108ปัญหาตายกันนั่นกาบตันได้เท่าจักหวังเปิ่งไผเหลือกะคนเท่ามดปัญญาเอาแล้วน้องเดี๋ยวนี้บ้านเมืองไทยเฮาเดือดร้อนทั่วโขงเขตห้องเมืองไทยยิ่งสมัยนี้คนแล้งน้ำใจห่วงแต่ละอ่อนเด็กไทยเนี่ยต่อไปแต่เจ้าเอ้ยการอยู่การกินตึงวันนี้เจ้าเป็นสารพิษเอาแวดล้อมขอประชาชนคนไทยพี่น้องช่วยกันปกป้องเด็กไทยเพื่อมีชีวิตสดชื่นแจ่มใสรักษาเมืองไทยมั่นคงเนอะเจ้าขอจบข่าวสารเต่านี้ก่อนเจ้าขอโป่งลงเอาเต่านี้วัดวางลงก่อนเลยนายเฮ้ยจากแม่คำปอตุ้ยเต็มวง38ตาเขาน้อยนะครับถนนลูกเสือตาเขาน้อยสุตุยจังหวัดลำปางครับเนี่ยลองฟังเป็นตัวอย่างได้จัดดีพิจารณาเอากันแล้วกันครับจะเล่นกาจะใจกาจะจ่ายกาจะกินกาก็ฟังเอาไปคิดเอาคนเดียวกันแล้วครับ

มาฟังข้าวซอเรื่องกำครับจากพ่อคำต่างบ้านป่าไผ่หมู่ที่2ตำบลแม่โป่งอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับเจตนาศรัทธาหม่อมเมี้ยนจะไขบอกเพี้ยนเรื่องกำเหยกำได้ทำจัดแล้วมาตอบมาปังวางห้องจนโดนฟันนอนตายกระด้างพ่อกำปังหลังที่เขาได้สร้างฟันสัตว์ฟันคนมนุษย์บางพ่องก็ตายตกน้ำหัวมุดชีวิตขาดความเมื่อมอนพ่อกำจัดแล้วมาตอบสนองเอาสัตว์ไปลองขว้างน้ำแม่กว้างบางพ่องก็ตายแขวนคอกระด้างพ่อกำบันดาลจัดแล้วเอาไก่แขวนคอใส่บ่วงใส่แห้วกำนั่นเสวแววตุยมาพ่องกินยาพิษมุ้ยมิดอัตตากำได้วางยาเบื่อสัตว์ใหญ่น้อยมันมาตอบปังติดหวันจองห้อยที่ได้ทำมาก่อนนั่นพ่องเจ็บแข้งขาทายาบีบกั้นลูกหลานส่งเข้าโรงยาพ่อกำจัดแล้วบ่มีเมตตาบุบซับนานาแข้งหักขาหันพ่องก็ขาหักโจมโจมซ้ำซ้ำพ่อกำทำมาจัดแล้วได้หักขากกบกากาดแก้วกำนั่นตอบใช่มาใจกำเวนนั่นแหละบอกว่าไผ่ไผ่เฮาทำอย่างใดมันจังใดเป็นอย่างอันแต่กะผมถามมีละอ่อนอยู่คนหนึ่งครับขี่รถถีบไปแฉลบปะท้อหน้าถลายหอยพวกกะตาเป็นผู้ผู้ผู้ผู้ต้อหอดประเดียวครับน้ำตาอยู่ไหนน้ำตาย้อยนะครับแล้วยี่ใดครับผมถามว่าสูงไปยี่อย่างมาอายุปปันอีนะฮะตะกอนที่ผมไปแตงกบอันนั้นกรรมมันมีนะครับเอาหลักศีลธรรมนั่นเป็นที่จังจงพิจารณาจงคิดสัตว์โลกโลกาของมีชีวิตอย่าคิดข้ามค่าทำลายคนเฮามนุษย์ก็ยังกลัวตายอย่าได้ทำลายกรรมเวรจะต้องคนเฮาเจ็บเป็นพยันมาคล้องส่งเข้าห้องยาอดๆพอหังกะห้องยาป้อมมีที่ว่างพอคนเจ็บเป็นเหมือนแมงเมาหมดเตียงบ่ว่างได้ห้องยาสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยฆ่าม้อยอัตตาเอาจีนเข้ามาต้มแกงลาบซ่าเขาก็กลัวตายวำวายความหน้าฟูงสัตว์นานาใหญ่น้อยจักเป็นบาปกรรมตวยตันเมื่อซ้อยตามติได้หันมาพ่องตอบจักนี้บ่มีปัญหาพ่องก็ติดยาติดไพ่ติดเหล้าพ่องก็ติดเอทตายบ่ฟังกรรมคนเฒ่าซอบไปโมเมาแบบนั้นเป็นโรคตำนานหมอก็ตึงก้านยาบ่ได้สักหลายพ่อกรรมนั่นแหละปลาคือขยายจักจูงนำไปเป็นไปอย่างอีเขาก็ฮู้ดีมาจ๋าจู้จี้ไข่ปะเต่าควายปูว่องเป็นตายจังมันขอคือได้ร่วมซ้อนกับสาวหนุ่มน้อยในแปลงกันได้ร่วมซ้อนตายบ่กินแหนงตึงบ่ระแวงมันอดบ่ได้เอาคิดก่อนทำอย่าไปทำก่อนแล้วเอามาคิดนั่งเจ็บหัวบ่ลุ้นนะครับพอเนื้อตัวกายขาวมันยวงฝ้ายกามะปลายในเอาร้อนลวดสุดวิสัยเนื้อฝูงพี่น้องบ่จ้างจะอู้ลายใดมันกันคบมันแต้นะกับมันก็ตายกับตายนะบ่ปูนสักหลายตายกันปูนปี้เนี่ยคำตันได้เขียนเตือนมาที่นี่ลวดขอลาทีก่อนครับสวัสดีครับบรรยายอย่างนั้นนะครับขอจากปกคำตันบ้านปอภัยหมู่ที่2ตำบลแม่โป่งอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ก็เตือนลูกเตือนหลานเฮ้อพิจารณาเอากันแล้วกันถ้าจะตวยใจตัวเก่านะถ้าใดบ่ถึงบ่พอมันถึงยุดยั้งบ่ได้ถ้าตวยใจตัวเก่าถ้าว่าห้ามใจตัวเก่าได้ฝึกใจตัวเก่าคือเข้มแข็งแรงกล้าแล้วนะครับมันจะยุดได้ทุกอย่างที่อันบดีบางงามนะครับมันจะเตือนสติแล้วก็ยุดได้ครับก่อนจากกันกรรมบะเก่าเป็นคติสอนใจวันนี้นาดีเพิ่นถามหาเข้าไปปลูกลูกดีไปไหนเพิ่นจะถามหาพ่อหาแม่ไปพิจารณาเอานะครับวันนี้โชคดีมีความสุขในทั่วหน้ากันครับ

ยกมือ10นิ้วก้ายเก้าเกศีขอสวัสดีพี่น้องตัวหน้าเจิญฟังรายการเตอะนายน้องล่าข้าวห้ำลานาแต่เนิ่นอย่าเอาใจไก่ปล่อยปีนี่เคิ่นแต่งสามข้าวเอิ่นนอนายเออ6โมงเมื่อเจ้าแห่ๆมา6โมงปลายๆกับเดียวจะได้กินข้าวง่ายฟังใจจะโอ้เอออีปู่สอนหลานนั่นเนาะไผ่ๆก็สู้เพาะหักตึงดีแต่ตะจะไปฟังไปไหนกับเจ้าที่ฮักละพี่นั่งอู้คนเดียวฮะโอ้อันนี้ล่ะครับอย่าได้เฉลียวมาจ๋าหยอกเคียวอู้กันหมดเล่นอู้กันม่วน

0: ฟังข่าวซอฉบับแรกมาวันนี้ช่วงนี้ระวังครับมันจะมากับหน้าฝนก็อันยังล่ะครับเข้าเดือนมิถุนาฝนมาเยือนแล้วจิตใจพองแผ้วขึ้นมาพองบ่มวนหมู่แบกไม้แตกใบแตกก่อเหมือนหนึ่งมันรอฝนมาว่าอันฝูงหมู่งัวควายก็หายอยากกันมีหญ้าคือมันเลี้ยงต้องพักแคบพักปังยอซอกยอซ่องเมื่อหยาดฝนต้องลงมาเป็นที่จื้นล่ำซับน้ำปูป่าแมงเนียงแมงดาทลาเล่นเล่นแล่นเล่นแมงเมาแมงมันบินกันเป็นเส้นอากาศก็เย็นบ่พอฮ้อนกบเขียดกระส่งเสียงสำเนียงสะต้อนเสาะหากูอ่อนของมันอึ่งอ่างก็ห้องเสียงก้องเหมือนกันต่างก็ม่วนงันสุขสันต์ตัวหน้าไม้ไผ่ไม้บงในดงก็แตกกล้ามีหน่อออกมากันซ่องเฮ็ดถอบเฮ็ดดินมีกินอิ่มต้องพ่องก็เริ่มสานคล้องแสะใสฝนตกลงอย่างนี้เป็นที่ชื่นใจแถมบ่เท่าใดก็จะได้หวานก้าเอาละเน้อเตรียมง้อนเฟือไทยเอาไว้ล่วงหน้าจะได้เหี้ยนาแล้วเน้อบ่ตื่นก็สุกเหลืองบ่เฟืองก็เปลืออยากหยังก็บ่เกอสักอันหน้าฝนอย่างนี้ชีวีสุขสันต์น้ำฝนมันสำคัญสำหรับทุกผู้สัตว์โลกจะแจ่มใสจื่นใจสอบสู้ยามฝนหล่นพลูจากฟ้าหากแม่นปีใดฝนได้ตกจ้าบ่เยือนโลกล่าของเฮาสัตว์ในโลกนี้คงมีแต่เหงาพ่อไหนก็ซบเซาไม่เฉาเหี่ยวแห้งหากปีใดนะฝนฟ้าบ่แกล้งเฮาก็มีแห้งกันนักเจ้าให้เจ้าสวนม่วนงันแต่ตักปลูกผักยังก็ขึ้นก็งามเนาะปลูกผักอะไรก็งามเนาะแต่ควรจำไว้หน้าไหนก็ตามโลกมันคุกคามเกิดกับเฮาได้ระวังนะครับยิ่งเข้าหน้าฝนยามคนป่วยไข้มันเกิดโรคภัยเป็นพิษโรคอะอย่างล่ะครับไข้เลือดออกครับไข้เลือดออกหนามันฆ่าชีวิตคนไปบ่น้อยเลยนายแต่ละปีนั้นมันเป็นนักกันหลายเพราะเหตุเพราะยุงลายนำเชื้อมาหื้อแถมไข้สมองอักเสบก็ดื้อเฮาต้องห่วมมือกันแต่ช่วยกันปราบยุงมุ่งเอาหื้อแพ้เพราะดีกว่าแก้ที่ลุนสักวันหนึ่งนั่นมันจะต้องสูญลดการเพิ่มพูนโรคร้ายลงใดถ้วยชามน้ำขังตั้งไกและไก่ยุงสอบบินไปไข่ละยุงสอบน้ำใสจำไว้ตัวนะหากปะรีบคว่ำทันทีตีนตู้ใส่น้ำเขาย่ำกันทุกปีเอาเกลือใส่ดีฆ่าลูกยุงหน่อยละอ่อนรับกันเมื่อวันหันป้อยเฮาควรพ่อก่อยใกล้ชิดกางชุดหื้อเหียกางมุ้งหื้อเหียเพื่อกันยุงพิษเชื้อติดต่อได้เพราะมันเพราะยุงลายนี้เป็นที่ฮู้กันหากินเมื่อวันสำคัญเด้อเจ้ามันสังเกตการลูกหลานตานเต้าหาคนเฮือนเฮาตัวฮ้อนอย่าไปลาสากินยาซับซ้อนโรคจะเนาะนักค่อนบ่ยอนะหากฮักชีวิตต้องคิดไปเปิ่งหมออย่าไปลีรอพ่อกันกู้บ้านพ่อกันกู้บ้านอันนี้โรคในหน้าฝนทุกคนก็กลัวย่านสร้างความรำคาญแต่ตักวัจนาเขียนมาก่อนนักขอพักข้าวซอยพาทีกรรมใดดีจำไว้เด้อเจ้าเต้านี้สู่กันฟังก่อนและนายเฮยจากวาลีสีทองเป็นห่วงท่านครับฉะนั้นช่วงนี้นะครับโรคไข้เลือดออกมันเป็นโรคที่ต่อที่รุนแรงที่มักจะเกิดกับละอ่อนโรคนี้เกิดจากยุงลายครับนำเชื้อไวรัสไข้เลือดออกมาฮึเวลามันจี้ละอ่อนนะครับอันนั้นมันจะแพร่เชื้อไปสู่ยังละอ่อนคนอื่นได้ไข้เลือดออกมักจะเกิดขึ้นระดูฝนประมาณสักเนี่ยเดือน9เข้าบ่ายเดือน10เหนือเฮาเนี่ยนะครับระหว่างพฤษภาถึงกันยาละอ่อนที่ป่วยมักจะมีอาการไข้สูงหน้าแดงบ่ไข้กินข้าวไข้อ้วกไข้หากบางรายจะมีจุดแดงๆออกตามตัวและอาการอื่นๆแถมหลายอย่างถ้าลูกหลานของท่านเป็นอย่างอี้อาการอย่างอี้ปรึกษาหมอด่วนครับวิธีป้องกันครับอย่าหื้อน้ำขังตามกะละมังถ้วยเก่ากระป๋องเก่าขวดเก่าน้ำล้างในส้วมกาน้ำแจกันดอกไม้กาน้ำใส่ตีนตู้กะยุงจังพวกนี้บินบ่ปกไกอาจจะอยู่ตามโรงเรียนนะครับหรือที่อยู่อาศัยก็ได้วิธีกำจัดถามอสมในหมู่บ้านของท่านครับว่าจะแนะนำหื้อตัวนะครับดังนั้นเป็นไข้ก็คือวิ่งไปหาหมออย่าไปแปลงกำปอนอนรออยู่บ้านเน้อลูกหลานเน้อ
1: ฮ่าฮ่าฮ่า

ในช่วงนี้ประเพณีเกี่ยวกับเรื่องจิบอกไฟขึ้นนะครับภาคอีสานห้องบ้องไฟบ้านเฮาคนเมืองห้องแบบบอกไฟโดยเฉพาะอย่างยิ่งบอกไฟบืนบอกไฟมืนนี่ก็หมายความว่ามันใหญ่นะครับทุกปีเพิ่นจะแข่งกันที่วัดพระนอนขอนม่วงอำเภอมิลินเชียงใหม่เป็นประเพณีดั้งเดิมตั้งแต่ผู้เป็นละอ่อนมาก็ตึงหันกันอีละครับทุกวัดทุกวาทุกที่ทุกต่างเพิ่นจิบอกไฟอย่างว่าจิขึ้นฟ้าเพื่อขอฝนนะปุณะตั้งครับปู่แถนเนี่ยแถนว่าขอฝนตกลงมาเข้าก้าในนาจะได้งามดีครับจะเริ่มไถนาแล้วครับพอหลังจากประเพณีอันนี้เสร็จสิ้นไปก็เริ่มจะไถนากันแล้วนะครับนะก็ฉะนั้นกรรมห้ำบอกไฟนี่นะมันมีกุฏิกุฏางสมัยก่อนนี่เพิ่นจะแห่บอกไฟเพิ่นก็ไปตานในวัดให้ก่อนตานเสร็จเรียบร้อยเจ้นจะเอาบอกไฟมาตั้งไว้ตั้งนอกก็จัดประกวดประขันชิงรางวัลกันนักทีเดียวนะครับยอหัตถาฝ่ามือกราบน้อมต่างดวงดอกซ่อมอากิไฟเตียนยกขึ้นเหนือเสียนวาดวางต่อหน้าพี่น้องเจ้าข้าปีใหม่มาเติงมากึดทอดเถิงประเพณีแบบเบาจึงได้ขานเล่าเปล่ากันประชุมเนี่ยจึงได้ตกลงพร้อมกันตัวหน้าตึงเปิ้นตึงข้าขามรับทุกคนมีความประสงค์แป่งบอกไฟแก้วเปิ้นจะห้ำเป็นทํานองกำหนดวันแล้วจักจิปูจาอากาศสถาบนอากาศกว้างชาวจีแม่ห้างอู้กันสืบไปก็ได้อาศัยตำหาแบบเมาเจ้าตำหาเก้ามีไหนก็ไปเติงเพิ่นกึดล่ำเปิงที่เคยได้เล่นทุกคนก็เน้นเจ้าของตำหาเปิ่นก็จักไขจาว่ามีแบบเบาเจ้าตำหาเก้าตึงเปิ่นตึงรับรองรับตอบสนองว่าสี่เอาหาไผจักแข่งตาแข่งเอารางวัลที่หนึ่งสองสามเปิ่นรับแข่งใดบ่ว่าเหนือใต้รับใดกำเดียวแม่แพ้สีเขียวบ่ใจว่าเล่นเปิ้นก็ได้เน้นตั้งยิงในใจอันนี้กรรมห้ำบอกไฟนะครับศรัทธามีลายช่วยกันตัวหน้าบอนรอเนิ่นจ้าร่วมสามัคคีเซ็ตแล้วพอดีข้าติดห่างโบบ่ใจขี้โม้สามหมื่นเลยนะมาใจมุสาจุพังไหลเล่นแม่เขาตกเต้นมาพอเอาเองบ่ทากลัวเก่งไผจักว่าคือแม่คำนักตือเจิญมาเจิญมามาพอด้วยตาเอาสายกู้หอยหมู่บ้านสีถอยกันยินดียินดีโยอันจุลีได้ตั้งเหนือเก่าขอองค์ปิ่นเงาลาจะเตวันจุงได้หูหันปกจำไข่เสียงเฮื่อได้สำเมียนฝูงมารไพลีอย่ามาเตคุยเฮื่องานหยาบยงอย่าได้แตกฟุ้งความสามัคคีจงอยู่สุขีเนื้อจันดันฟ้าอย่ามีไพ่ฟ้ามีฝนตกมาหล่นจากเวหาเล่ลมลวดตองมาปัดแห่งห้องเกหาห่อเฮือนอย่าได้สะเทือนเฟื่อนคอนวันเซิงไม่จีดอกเอื้องก็หมู่บ้านเฮาปะกันยั่งเศร้าและแฮเอาเฮงก่อนเจ้าในวันนี้เล่าเวลาสามโมงจักบอกตรงๆไม่แพ้ต่ำใดจักยกยั่งย้ายเอาบอกไฟเดินสนุกสุขเสริญลำเพลินมวนเล่นฟ้อนลำเป็นเส้นกลางตรงบ้านเฮาม่วนแต่เบาๆคนหลายหมู่บ้านอย่าใดสะท้านเป็นกูเป็นมึงฮือตกตะลึงเนื้อจอดอกแก้วขอฮือมันแล้วด้วยความเพิดเพลินบ้านดงเจริญม่วงคำสีถอยอย่าใดต่ำก้อยตรงเห็นตรงยาวสาวงามเบาๆไปแถมตรงตอมเปิ้นมีกู้ซ้อนกู้ไผ่กู้มันใครยู่เข้าตำหนองบัวแขวนตอมเปิ้นบ่อเดือดร้อนตั้งเงินแหละคำป่าหวายดินดำกับห้วยหมอเท่าก้อยลอดเจ้าตั้งยิงและใจน้องลมก็ลายปลายแถมห้วยสมอย่าเลิกล้มความสามัคคีก้อยฟังวาตีผมเองเล่าถอยอย่าได้ตำก้อยเนื้อสายสุดา
กับสันก้างป่าม่วงเนิ่งแก้วกวางมีตังไม่ห้างและเยาวชนเดินกันสับสนหลายจองหลายบ้านสุดที่เก่าอ้างแหลบจะพันลันนาขอฝูงเอาอาพ่อแม่เกเท่าอย่าได้ฟังฟ้าวหาวห้าวเล่งเกินไปจักเอาบอกไฟหมู่เฮาขึ้นก้างแม่ใบนากวางฮือระวังกิ่งฮือพ่อไกวเล็งเตอนายน้องเนาบอกไฟนั้นเล่าจักอืดอือคางจักขึ้นเมื่อขวางเมื่อบนเมฆฟ้าจักไหลไปตามฟ้าแล้วหล่อไปมาควันหุ้มตาพญาอินปอไฮแม่แพจีไตแม่แคบดินแดงมาเตอหอมแปงแม่แสงนกตูบ่ใจขี้อู้ขี้โมวาตากันบ่สมกำจ๋าวาตาบาดคอรับเอาหมิ่นมอการโกงลายเลนเหมือนดังเสือเย็นเสือเหลืองโค้งเทาเจ้าต่ำห้าเก้าเปิ้นตึงรับรองแม่นวลละอองก้อยฟังโว้ก้อยโว้ใหญ่โว้น้อยเหมือนกับเสียงเพลงเสียงดังวังเวงนักอกสาวน้อยศรัทธาสีถอยชี้ตามปู่จาผมได้พรรณนามานานบ่เล่นผมขอยกเว้นบาปกรรมตั้งมวลข้อปีบันดลข้อเดือนแปดเก่าอย่าได้มาเต้าตัวนาศรัทธาปีใหม่เข้ามาขอฮือหมดเสียงป้นจากนามเสียงกูผู้หญิงใจมีคำลวงลายจุคนเนอเจ้าป่ออ้วงกินเอื้องกินเต้าป่อเจ้าอำนวยขอฮือท่านรวยรางวัลที่สี่ที่ห้าที่หนึ่งม่อนค่าผมขอคนเดียวมาได้หยอกเคียวเนื้อปอดดอกแก้วจบเต่าอีแล้วขอโป่งลงวางก่อนแลนายเฮ้ยหันก่อครับกำห้ำบอกไฟพอเดียวเนี่ยหาฟังกันได้ยากแล้วครับการสัมผัสนอกสัมผัสในอย่างใดนี่ท่านน่าจะศึกษาได้ครับปฏิรูปการศึกษาแผนใหม่จะต้องมีข้าวห้ำกำเมืองมีกำหลายมีกำจมการลงกำซอทุกอย่างสิ่งบันเทิงเรืองลมนะครับซึ่งตีละปูนสอนไปแล้ว2หมวดแล้วครับผมในนามชมรมฟื้นฟูกวีล้านนาไทยพร้อมอาจารย์สิริพงษ์วงชัยและก็ท่านประธานก็คืออาจารย์นันท์ นันท์ชัยศักดิ์ได้สอนคณะครูไปหลายรุ่นแล้วครับที่อำเภอเมืองละปูนนะครับฉะนั้นในช่วงนี้ประเวณีของเฮาบ้านเฮานั้นมีหนักการจิบอกไฟแห่บอกไฟก็ถือกันมาตั้งแต่อดีตดึกดำบรรพ์หลังจากนั้นนะครับก็จะทำให้ไถนาปลูกข้าวกันแล้วนะครับหว่านตะกร้าเพื่อความสุขของศรัทธาพี่น้องหมู่บ้านเฮาก็มีการตานบอกไฟประเพณีอย่างนี้หลายตี้หลายแห่งในภาคเหนือแห่งประเทศไทยครับตะกอนวัดเมทังในเพิ่นก็ดังเหมือนกันเนอะเมทังตังหงเฮียนวัฒโนเนี่ยนะครับอากิลุยหังเมทังแก้วกวางได้ตกแต่งสร้างแปลงบอกไฟมานะเพิ่นจะห้ามนะครับจัดม่วนเหมือนกันนะครับดอกไฟไม่ดูตุปูเฮาแปงดอกไฟไม่แดงตุแปงเฮาช้างเพราะมันม่วนสมัยก่อนนี่คนมันถึงเต็มเมืองเต็มเมืองทีเดียวครับถ้าวันเดือนดับนี่นะครับมันจะไปกันหมดไปพอบอกไฟกันสมัยนี้เอาเงินไปตัวตั้งมัวหิมัวหากับเงินกับทองจนบ่ได้อยู่ได้ย่างปื้นกำเฮากอบปื้นกอบเฮากำปื้นไข่ปากซาเฮาอ้าปากเปียกจนลืมของดีบ้านเฮาไปนักต่อดักวันนี้ผมเอามาเล่าให้พี่น้องฟังเพื่อเป็นความรู้นะครับจะได้เข้าใจประเพณีดั้งเดิมของเฮาจะได้ล่ะครับ

การเลี้ยงลูกในวัยรุ่นนี่จัดสำคัญผมเคยอู้อยู่เสมอว่าก้อยโลมก้อยเป้าอู้ลูกอู้หลานหูอ่อนผ่อนยานจักใจกับได้คนชั่วได้ก็ดีได้ครับหายปางลูนจังดีปางล่าพญาผมบนอย่างกล่าวเอาไว้ครับสอนฮือละอ่อนวัยรุ่นความเป็นระเบียบวินัยกับความรับผิดชอบมักจะเป็นสิ่งที่ตวยกันมาเช่นการแบ่งเวลาเวลาเฮียนเวลาเล่นเวลาพักผ่อนเวลาทำกิจกรรมการใช้จ่ายเงินหู้จักอดออมมัธยัติและรักษาสิ่งของเครื่องใช้คือเป็นระเบียบและใช้งานคือคุ้มค่าฉะนั้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมบ่ได้ทำลายสภาพสิ่งแวดล้อมเลยครับมีละอ่อนวัยรุ่นจำนวนบ่น้อยที่วางตัวบ่ให้ถูกต้องขาดระเบียบซึ่งผู้ปกครองก็ต้องมาพอตัวท่านเองว่าท่านเป็นตัวอย่างที่ดีหรือไม่ส่วนใหญ่ละอ่อนมักจะซึมซับเอาจากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวท่านด้วยเช่นความเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่อย่างเคร่งอย่าไปเคร่งคัดจนเกินไปทำให้ละอ่อนได้อึดอัดและเกิดการอาการต่อต้านนะครับอันนี้ก็มีได้เหมือนกันนะครับดังนั้นการเลี้ยงลูกดูแลใกล้ๆชิดเห็นน้อยไปหน้าอย่าไปลืมตั้งหลังละตั้งหลังเป็นโยมย่าเอาตั้งหน้าเป็นหอเป็นเฮือนมันลำบากใจเมื่อไปลุนนะครับวันนี้ผมจะเอาเรื่องบอกไฟเนี่ยมาห้ามให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับก็งานเพิ่งจึงมีหรอกครับห้ามบอกไฟพระนอนขอนม่วงนะครับมีกุปีที่อำเภอเบลินเนี่ยนะครับจิบอกไฟหมื่นไม่ยวกเนี่ยตำบลดอนแก้วอำเภอเบลินเพิ่งจึงมีกุปีครับโยปนดมดบาทตอนเก้ายกมือใส่เก้าไหว้พระสัทธาธรรมสังฆะอัฏฐทิสาติรัตนาคูบาท่านเจ้าม่อนจักไข่จาดับแฮมเดือนเก้าประเพณีเฮาเก่านั้นวัดพระนอนขอนม่วงแน่สั้นไม่หยวกว่าอันนามีเคยทำแต่เนิ่นเมินนานหลายปีเป็นประเพณีมีมาก่อนหันอากิลุยหังแข่งขันแม่นมั่นจิบอกไฟยันสู่ฟ้ากำหนดกฎเกณฑ์ขี้เขาแข่งต้า 10,000 นำหน้าดินไฟตำแห่หนึ่งนั้นมีน้ำขานไข่ปัดทำมังใจภาพปื้นโลกลาเขามีชื่อนะครับบอกไฟบอกนี้ชื่อบอกนั้นชื่ออย่างอันอย่างนักมวยนี่ครับมีแถมตำแห่ชื่อจันดันฟ้าขึ้นป่อมเมฆาแหวกฟ้าขึ้นสุดสายตาเกยกินแข่งต้าจนล่ำเมฆฟ้าไปบนกำปิกหัวง่ายควายหล่นสนสนตั้งซัดในคนอยู่ไหนป้อบดายบางพ่องก่อหุยบางพ่องไข่ให้จะตกดังใดบ่ฮู้อันนี้มีแถมตำลาเนื้อเจ้ากินกู้ใจว่าขี้อู้แปลงกรรมลวงเล่นฟ้านั่นชื่อมันงามขำเวลาตอกทำจักหลอกตอกเข่าโหดเลยจักหลอกเอาลูนี่อันหางมันกาไม่สางเนื้อเจ้าสุดจิ้นนอเหาว่าไว้ปากบอกหูหลังเก้านิ้วเข่าใจห้าเล็กแต่ใส่เข่าวางโอ้โหเล็กจี้นี่นะประดับตองยุต้องดอกขั้นกลางกอดเกี้ยวเครือบางลายไทยแต่งแต้มเฝ้าไฟมีสีเคมีเข้าแอมเข้าแปงซอนแซมแต่งใจหลอดผูดเดียวอันเข้าขันแต่งไว้รับรองจุดไม่เป็นควันยามยกขึ้นก้างหามสีเนอะช่วยกันมินหม้อน้ำมันขันต้าใส่ได้ออกข้างเยี่ยวกามันเยี่ยวโฉ่โฉ่นะออกข้างเยี่ยวกาต่ำหาบอกให้ซิปหนึ่งต่อไปกว่าต้ายามจินั่นกาสั่งมาดูจ้าเผาบะภาพท่าอย่างดินไม่ไปแต่น้อยสายห้อยเฝ้าขินสะโปกแตกบินมีตังจันจ้าไฟเข้าต้มยันแข่งขันดันฟ้าเสียงมีนันนาสะต้อนต้มต้มตำตำสะโปกแตกห้อนจักจันทังค่อนไปบนไฟหมื่นยกก้างทังขึ้นเวหนฟังเสียงโว้ตนเหมือนเด้งแม่ห่อฝูงหมู่เทวาป้ากันหูล่ออสังกันนอว่านี้บางองค์ตอบจ่าขันใจล่นลี่โขนครัวว่าอีไว้ไว้ไฟไหม้แถมแล้วเว้ยๆขันใจหาน้ำดับไฟลงไปโลกล่าส่วนว่าวิลุนตนบุญเก่งกล้าแปลงฝนลงมามนุษย์อันบอกไฟหลวงเหินไปดังครุฑมนุษย์แต่งสร้างแปลงธรรมยังบอกปิกง่ายเสียงเฝ้าตอกต่ำไปสู่องค์คำเจดีเกตแก้วไปพัดตัดสินสามรอบเอวแล้วจิงปิกสู่แนวลุ่มฟ้ามนุษย์ตั้งหลายยิงใจแง่งง่าบางคนปากอ้างแง่งเงยปุถโธเสตเตอร์จนพอหายเหมยอกปุถโธเฮยบ่เกยอย่างอี
มู่กรรมการโซนสารปนปี้หากล้องอย่างดีขึ้นส่องฟ้าโอ้โหหมู่กล้องหมู่กองเขาตีแข่งตาตบสว่าแซวซ่าทำนองชิงมองชิงมองแถมนั่นตีกล้องเข้ากองตีชิงมองทำนองโลดเต้นปะทะทะทะมันม่วนพี่น้องใครพี่น้องหันนะครับ

ฟ้อนเงี้ยวฟ้อนเจิงทึงหนึ่งยืดเส้นฟ้อนเล็บยืดเอ็นอ่อนช้อยหมู่แม่ก้าหลายหยัดยายบ่น้อยนั่งกันเป็นถ้อยหิมต่างรถเข็นสี่ล้อบางพ่องแปลงปางกลางเต้นครัววางก๋วยเตี๋ยวลาบลู่น้ำเหล้าสุราโซดาใส่ตู้โขงกวางโขนจูพร้อมพร้อมนักเลงสุราหน้าตาเหมือนย่อมหน้าแดงกำห้อมตาแดงย่างต่างซึกซักซึกซักเหมือนดังแข้งแปงลักพอกไวแยงเหมือนหุ่นตะก้าไปไปหนหนเนี่ยเตียวก้มหน้าถอยไปเซมาโหหิ้วหมู่ห้างหมู่สาวป้ากันล่นผิวเกือกส้นถอดติ้วลนลานพ่องกระปึ่งต้นไม้พ่องกระล่นสนสนสันสานบางพ่องกระหมอบการสานมือเกิงหน้ามันตึงมีหันเหี่ยบนล่ะครับมีเป็นบางคนที่เปื่อนใจกล้าไปอยู่จูนาติก้างเงียนพ่อตั้งบนโม่ต้นสว่างเสียงดังอักอ้างคือขังโว้โว้โว้โว้โซ่โซ่เป็นปางคนตื่นเป็นตังลุ่นหนีปนปีเสียงเหมือนเฮือบินไอพ่นเพียบนี่เมื่อบอกไฟดีจากฟ้าติแต่เวลาตำนาตื่นตื่นตำนาตื่นละเลยปิ๊กปอกหน้าลงมาถ้าบ่ปิ๊กไหวบ่หาบ่หายสังกากัวหมู่เตวาโกลาปนปีจิบอกไฟหลวงน้ำหลวงว่าอีก็สมควรดีแต่เล่าปริโยสารคนขานอ่านเล่าขอจบแล้วเจ้าก่อนโบเขียนข้าวออกโชว์ปริโยเสียงนี่เต้านี้สู่ปั่นฟังก่อนเลยนายเฮยตำบะเก่าวันนี้อยู่ใกล้เกือจังได้กินดังอยู่ใกล้ขังย้อมขังบัดแดงนอนสะแกงกอดสาวบะอุ่นสวดจุ่มภูมิมืออุ่มบะเติงนะครับเป็นกำบะเก่าว่าเล่นกันนะครับ

0: ยกมือ10นิ้วก่ายเก้าเกศีขอสวัสดีพี่น้องตัวหน้าเชิญฟังรายการเตนางน้องล่าข้าวห้ามลานนาแต่เดิมอย่าเอาใจไกลปล่อยปีนี้เคิ่มแต่งสารข้าวอื่นเนินาย6โมงเมื่อเจ้าลูกหลานตั้งหลัก
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: วัสดีจ้าหมอ
1: สวัสดีครับ
0: เฮาเป็ดโตขาวโตแต่คืนนี
1: ้อ๋อไม่สบายไม่เป็นไรเดี๋ยวหมอจะเอายาหมองให้ทาก็แล้วกันนะครับ
0: โอ้หมอเอาไปยาหมองมาทาเฮาก็หาวอกับหมอมาบัดแล้วนะ
1: อ้าวก็ตกเขาก็เอายาหมองทาเดี๋ยวก็หายนี่ครับ
0: บัดเจ้าตกเขาเฮาไปตกเขาโตตะนาออกมาแล้วมาคันใหญ่ๆนะ
1: อ๋อตกเขาใช่ไหม
0: จ้า
1: โอ้หมอนึกว่าตกเขาเอ้าเกือบจัดยาผิดแล้วไปแล้ว

0: เจ้าคุณหมอ
1: สวัสดีครับมีอะไรเหรอครับ
0: มาเนี่ยเนี่ยแฟนข้าเจ้าอ่ะที่มันรถจนตะคืนนะเจ้าที่มันนอกปืนน่ะแล้วมันเป็นอย่างไรพ่อ
1: โอ้หมอขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแฟนของคุณเสียชีวิตเมื่อเช้านี่เองครับทำใจดีๆครับทำใจดีๆครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาหมอช่วยอย่างดีที่สุดแล้วนะครับ
0: บัจใจคุณหมอบัจใจอย่างนั
1: ้
0: น
1: แล้วมันเป็นยังไงครับ
0: บัจใจข้าเจ้าให้นี่มันตายบัจใจที่อื่นที่ไก่มีปลาล่อมันยังมาตายมันมาตายเอายาวันเดียวเนี่ยไปเอาจะกี่หมื่นเดี๋ยวข้าเจ้าจะเอาไหนหัวได้เรียกเงิน
1: ที่ร้องไห้นี่นึกว่าเสียใจแฟนเสียชีวิตกลัวจะได้เสียค่าหมอ

านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่จ้าง

0: องวงถึงนงแห่ไว้ฉลองพระนครใหม่ของ
1: จัดงานยิ่งใหญ่แต่แต่หล่อฉลองเมืองใหม่

ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

0: องวงถึงนงแห่ไว้ฉลองพระนครใหม่ของ
1: จัดงานยิ่งใหญ่แต่แป๊ะหล่อฉลองเมือง

0: ชลักชลัก
1: โอ้ไอ้ยามิกะหมาเนี่ยไปนานมันล่างจะมาเจ็บมาเข้าห้องนี่ยากาน
0: ั่นว่าอีกแม่นักเบิ่นนักบอดสิ
1: โหมินิ่มตวงละฮะเท่าใบเท่าบอดเท่าอีล้ำเหลือยังมาตายเนี่ยหมาม
0: ึงจะไปเดือดมึงโตยพี่นานมานี่มาแล้วดูเหมือนเดิม
2: โอเค

0: มันล่างขอมเล่า
1: เว้ยจะไปเดือดเว้ยหลงไว้เลยไว้เลย
0: เจ้า

0: น่าลืมไปอีก
1: นานก็ได้อ่ะไหวสาเจ้าหน่อย
0: ไหวสาเจ้าหน่อย
1: ลูกแป้งลูกเราจะขอจกขอหลับสามตัวตรงๆได้ก็เจ้า

0: บอกว่า89
1: โอ้พี่นันแซมก็3ตัวจะได้2ตัวเนี่ยเต้
2: โอ้ยน้อมึงก็พ่อมือเปิ้นหันแก่อีน้อยหันน่ะหันน่ะ
1: โอ้3ตัวซะตุจะขายให้ขายนาซื้อกับเนี่ยเจ้าอันเจ้าน้อยเจ้าบัดเดี๋ยวเนี่ยลูกแป้งลูกเหล้าข้าได้2ตัวเจ้า
0: ข้าได้2ตัวยังมาไปอาวัดปุ๊ด
1: อะหยังเจ้า
0: หมาน้อย
1: ฮะหมาน้อยนะเจ้าบ่ใครได้เจ้าใครได้ที่เป็นเลขเจ้าเจ้าน้อย
0: เอา2ตัวเนาะ
1: เจ้า
0: เลข2ตัวนี้บ่มีปัญหา2ตัวนั่นกะ4 8 5 9
1: ฮะก็ที่ขอ2ตัวได้ถึง4ตัวก่อนหนาม
2: โอ้ยก็แล้วแต่ที่มึงจะเต็งนะก็โอ้ยแต่งลุ่มแต่งบนแต่งหัวแต่งใต้โอ้ยน้อเจือก

0: ปลาโลตีก่อนก็ได
1: ้ลาลาลาลาลาลาเอาฮาเต้แล้วนะ
0: เต้กะอู้กันไว้อ่ะส่วนแบ่งอ่ะบ่ได้หรอก
1: เจ้านะอันนี้เป็ดเจ้านะ
0: เออเออมาเจ้าก็เจ้า
1: อุ้ยฮะก็บ่ได้ฝากทกสขอย่อแหกเอาละบักลาลาเอาฮาเต้แล้วนะ
2: โอ้ตีกันได้แล้วนะ
3: โอ้เบิ่งเปิ้นว่าผีคำบน
4: นาน
3: โคนคำลุ่มเจ้าน้อยกับนานแซมคำตั้งกลางเฮ้ยตุกมาเตือมตุกเปิ่งไผก็บ่เป็นตาดีเปิ่งเนี่ยเปิ้นถึงว่าหวังได้กับหวยหวังรวยกับแซจะเอาหยังมาแน่กับปู่นานแซมลม
0: โอ้ยน้อเจือกาย
3: ังมาเจือกาอยู่กับปากขอดึกกูอย่าดีกา

0: ลูกหลานทั้งหลาย
1: โอ้
0: แถวนี้ไผใหญ
1: ่โอ้ลุงไปอู้ลักเลงกะถามมาคนใหญ่คนใหญ่เนี่ยลุงมีหยังมีปัญหาหยัง
0: บัดใจบัดใจบัดจะไปเข้าใจผิดคนใดใหญ่นี่นะลุงแค่ขอช่วยแบกข้าวสารเมื่อบ้านบัดใดลุงบ่ไหวลุงเจ็บเอว
1: เออเนี่ยลุงอันแขนซ้ายลุงไอ้มาซับอันอย่างน่ะฮู้อันอย่างน่ะ
0: นี่ๆๆฮะจักกิ้มเจ็ดห่างยุ่ง
1: ข้ามกัน
0: เลยฮู้ก็ว่าถ้าลุงยกแขนซ้ายขึ้นสัก500เที่ยวนี่อันยังจะเกิดขึ้นสูงก
1: ว่าพากันลุง
0: เอ้ยน้อยไป
1: อันก็ฝนตก
0: เอ้ยเรื่องเล็ก
1: โหแล้วมันอย่างไรอ่ะ
0: มันก็ปวดแขนไกลน้อย

0: ในสัตว์เจ้าวัดนี่ไผจะลองปุตตาเน่บ่
1: ปุตตา
0: เออ
1: ยังเตียวถนนบ่กับ
0: ต๋อ
1: เก่งบ
0: ่เฮ้เก่งบ่เก่งมึงพอปุ่มลุงนี่นี
1: ่ๆอ๋อนักเลงกันเนี่ยฮะ
0: อ๋ออัน
1: นี้ฮู้บ่หยังนี
0: ่อ๋อนี่น่ะคือหมูเขียวตันหมูเขียวตัน
1: โอ้เป็นนักเลงเนาะแล้วมันจ่อยหยังเนี่ยมันมีเขียวตันเขียวตัน
0: อ่ะอ๋อถ้าหากว่าวันไหนลุงระลึกได้เอามือลูบที่ปุ่มระลึกกระถาเอาข้าวอุ่นมา2กิโลเอากินทอดมา2กิโลลาบมา1กิโลใช้อัว2คดลุงกินเข้าไปแล้วอะหยังจะเกิดขึ้น
1: อาจจะเกิดแสงประกายก
0: ็ไม่ใช่บ่ใช่อ๋อ
1: แล้วมันไปเกิดอะหยังเกิดหยังขึ้น
0: เฮ้มันก็เกิดการกัดขี้ปุ่มกะไอ้น้อย
1: การอู้

0: ไอ้เสือขี้ปุ๋มบันไต
1: เงี้ยเงี้ยเงี้ย
0: แค่ปะมาเมินละดีนะกันเดียวฮะเจ้าใส่ขี้มาแก้มเราแม่บอก
1: เนี่ยกาที่เขาลือว่าขิงไอ้สิงจะกิม
0: สิงจะกิมเจ็ดวันเว้ย
1: วันนี้แหละวันนี้แหละขิงจะได้ลู่ลิศของง่ายหน่อย
0: ให้ปะ
2: ไอ้เท่าหมูนี่ยังได้ดิคนหนุ่มคนกำปั้นนั่งไว้กันเป็นหมู่เป็นหมู่ไอ้สู่เท่าบดอกบดได้ยังมาตีกันอย่างกำปั้น
0: คนอื่น
2: มาตี
3: ปล่อยเขาปล่อยเขา
2: ปล่อย
3: มันปล่อยมันปล่อยมันน้อง
4: เสือใต
5: ้
4: ท
5: ิ้
4: งเหนือ
5: เส
3: ือ
5: ใต้
3: เอาเลยนอกเลยนอกเลยเน็ตนี่เอาเลย
0: วันชินมาได้เนาะถ้าบรรยากาศคิงเหลียว
1: เหมือนกันวันนี้ตู้เจ้านักบดได้ฮ่าบ่มีงานวัน
2: ไอเสือขี้เข้วฮะกะเดี๋ยววันนี้มอกได้ฮะอยู่ที่ไหนสิงเหนือเสือใต้สิงเหนือเสือใต้เอาตีนเข้าอยู่ไปไปไกลๆ

0: น้องน้อง
1: เจ้า
0: ไปแปลกอำเภอไปยาทะเบียนกันวันนี
1: ้ไอ้หนึ่งไอ้จะไปแย่งอย่างอันไอ้ไปเอ็นดูลูกกะ
0: เฮ้ยประสนไอ้จะละเหยังคนอื่นมาเกล
1: เออไปก็ไปเมื่อขอก็บยาว่าก็บฟังคุณเน่งเจ้าคุณจะคิดเลยว่าเงินไข่หน้ามาแค่ล้านห้ามันจะคุ้มหัวคุณไปตลอดจำไว้เน้อคุณเน่งกรรมได้ไผ่ก่อคนนั้นต้องได้หับ
0: เฮ้ย

0: น้องนุ้ยจ๋า
1: จ้า
0: ไอ้มีความสุขที่สุดที่น้องตกลงจะไปเป็นเมียไ
1: อ้ไอ้เน่งจ๋า
0: จ้าจ้า
1: อาญาทะเบียนกับอีแก่คนนั้นเรียบร้อยแล้วยัง
0: อ่ะอ๋อไม่ต้องห่วงไอ้หมดเวรหมดกรรมแล้ว
1: ไอ้เน่งจ๋า
0: จ้าจ้า
1: อันวันพูกเฮาไปซื้อบ้าน
0: ได้เลย
1: ซื้อรถ
0: ได้เลย
1: แล้วเงินที่เหลือเอาไปฝากเป็นชื่อของน้องเนาะ
0: ได้เลยโอนเป็นชื่อน้องได้เลยชาตินี้มีกระเดือนกับเราต้องอันที่อ้ายให้นุ้ยบ่ได้
1: อุ๊ยน่ะขนาดเลยคนดีคนดีของนุ้ย

0: เฮ้ยเน่งโอ้บัดเดี๋ยวนี้เปื้อนตกอับถึงขนาดนี้เลยกันเนี่ย
1: มันเป็นไปแล้วเปื้อนเฮ้ย
0: ก็ยังมาปิ๊กไปอยู่กับน้องนอเมียเก่าเหี้ยเล่า
1: จะปิ๊กไปได้อย่างไรน้องนอแต่งงานใหม่แฟนของเปื้อนน่ะเป็นเพียวเจ้าของปั๊มน้ำมันรุ่นนะ
0: แล้วอันนาที่อยู่เนี่ยเปื้อนซื้อไว้กะ
1: ไปได้ซื้อใหญ่เปื้อนเลยอันนี้เป็นดอนนาของพ่อกำนันอินวันเลยมาขออยู่หาเปิ้นบ่ได้เงินปลาไปมันถึงเป็นยังอี้ล่ะเปิ้นเอ้ย

0: สวัสดีครับเสี่ยชัยชนชิมแม่เอ้ยธุรกิจรุ่งเรืองร่ำรวยเน
1: า
0: ะ
1: กิจการมันดีมีกำไรก็เลยขยายออกเรื่อยๆนี่พูดแล้วจะหาว่าผมคุยนะบริษัทโฆษณาบริษัทขายรถยนต์สวนอาหารคาเฟ่รายการวิทยุโครงการจัดสรรที่ดินเห็นไหมผมมีรวมกันนี่นะไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่นี่ขนาดเมียผมนะมีรวมกันนะไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร
0: ่ปาดเขารวยขนาดนี้นะไอ้ฉาเนาะไอ้น้ออ
1: ยู่แล้ว

0: นั้นเสียชายจนซีมแม่นก่อนน่ะยังมาโซมขนาดปานรถหีบขี้เมียงเหี่ย
1: ใช่แล้วครับคุณเหินผมชายชนชิมครับและที่ว่าเป็นเสียนั่นน่ะมันเป็นอดีตไปแล้วครับ
0: โอ้และกิจการบริษัทที่มีจัดหนักนั้นมีไหนหมดครับ
1: จปรครับ
0: อย่างครับจปร
1: เจ๊งไปแล้วครับ
0: โอ้แล้วเมียที่ว่าไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วมีไหนหมดครับ
1: จปรครับ
0: อย่างไรครับจปร
1: มีจูไปแล้วครับ
0: อ๋อโอ้ยอินดูล้ำ

0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแขกผู้เกียรติทุกๆท่านครับที่มาร่วมฉลองความร่ำรวยครั้งยิ่งใหญ่ของเสียชัยชวนชิมครับอาหารโต๊ะจีนกินกันเต็มที่เลยนะครับบนเวทีนี้นะครับจะมีศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยและที่ขาดไม่ได้คือทีมงานวิทูลใจพรหมชุดใหญ่ครับจะมาแสดงความดีใจกับชัยชวนชิมด้วยอ้าวพวกเรามาแสดงความดีใจกันหน่อยครับยกแก้วครับระวังชัย
1: โย
0: ชัย
2: โย
3: ชัยชัย
0: อ้าวนั่นน้องดาศรีภรรยาของเสียชัยนี่แขกผู้มีเกียรติครับกรุณาหลีกทางอำนวยความสะดวกให้กับเงิน90ล้านได้เดินผ่านเข้ามาเงินมากมายขนาดไหนเห็นไหมครับต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคุ้มกันด้วย
3: คุ้มกรมคุ้มกันอะยังก็จะยับค่าเข้าคอกเนี่ยโหยที่สูงเอาคือค่าไปขึ้นเงินนั่นมันเป็นโหยปลอม
0: ฮะพูดจริงหรือพูดจริงเนี่ย
3: พูดจริง
0: ๆนั่นนึกแล้วต้องพูดจริงหวยปลอม90ล้านปลอมเสียชัยก็เสียชัยปลอมแล้วผมจะอยู่ได้ยังไงค่าอาหารล่ะค่าดนตรีล่ะจะเอาเงินที่ไหนไปให้เขาผมอยากตายผมอยากตาย
4: ต้องเสียใจไอ้ชายจะไปคิดฆ่าตัวตายอย่างนั้นนะคืนตอนนี้นะจะบะเรืออย่างก็แจ้งไอ้ชายก็มีความสามารถหรอมาเล่นตลกกับผมก็ได้เนาะคณะวิทูลใจพรหมเนี่ย
0: จริงเหรอ
4: แต่ก้าก้อยไส้นี่บนไปเต้นหน่อยเต้นหน่อยแบบเมินกับปุ้นแล้วป่ะป่ะใช่ไปกับผมป่ะไป
0: เลยดีเหมือนกันวิทูลไปอยู่กับวิทูล
5: โอ้ไอ้ชายไอ้ชายจะไปไหนแล้วตำรวจที่มันยับเจ้านี่ร้อยอย่างใดไอ้ชายไอ้ชายไอ้ชายบ้าชาย

0: โอ้น้องแดงป้าพ่อรู้ป้อมึงแบกกระสอบหญ้ามาต่าวหนา
1: อีป้ออีป้ออีป้อเป็นได้พ่องมันกระสอบอันอย่างล้ำเหลือเนี่ยฮะ
2: น้องน้องอีล้ำเหลือแต่
1: โหไอ้เซมไอ้เซมมาอยู่อย่างในกระสอบนี
3: ่ไอ้ขี้คานเตียวอย่า
2: ลาโหหัวอีน้อยมันไงหนังอีนี่มันแกงอีป้อลูกเนี่ยฮะ
3: ก่อยป้อแกงเขาก่อนลูกแต่ว่ากินข้าวกับน้ำพริกอ่ะอนาบอยซ่อนเขาเพชรทิมตายอ
2: ่
3: ะ
2: อ๋อมันเป็นหนังอีบ่ลูกจ่ายกูเอาเลยวันพระใบใจมีวันเดียวเนอะบ่าแข่งนี่ต้องชำระ

อีป้อว่าก็สอบหญ้าไว้นี่เฮือเฮามาแบกมีที่ไหนน่ะอ๋อตั้งนี่โลเนี่ยลงยกก็นักก็โอ้นักโอ้ยถ้าแบกไว้สงสัยถ้าจะได้กิ้งถ้ามากิ้งก็ถ้าจะได้ลาก2อย่างเนี้ยลากๆกิ้งๆนี่กันเนาะไปละ

0: ผัวอีน้อยมึงกิ้งก็ชอบมาหยังเข้าบ้านมาหานี่นี
1: ่ก็สอบย่านะกายแม
0: ่โหแล้วพ่อมึงรอไม่ไหน
1: หมูเนื้อเขามัน
2: ข้าไม่ไหนก็ชอบไปชูชูหอข้าออกกลับไรล่ะ
0: โอ้ชูเออเออข้าจะเอาชูออกมาบัดเดียวเนี่ยอุ้ยอุ้ย
2: ไอ้ยา
0: โอ้พอลุกตาดุกดำดำเขียวกระตกกระเชียง
2: ข้ามันรอยาชูข้ามันรอแล้ว
1: มันรอแล้ววันพ่อไผ่จะไปแบกหญ้าแถมครับคุณพ่อ
2: มันจะไปแม่ย่อนเย้ยกูเนี่ยผัวอีแดงควายดูแค่นี้กูต้องชำระกูต้องชำระ
3: เพลง
4: แล้วล
3: ูกนี่เน
4: า
3: ะ
4: พี่ก็ปิ้งมาแหละนี่อ่ะโอ้ก็สายปิ้งมาตรงเพลแหละพี่ขอเข้าก็สายตรงเพล
5: ไปก่ะเกี่ยวกับ
6: ทำหลังกล้อง
4: เนี่ยสายมาตรงเพลหนึ่ง
3: ปิ้
4: ง
6: มาเนี่ยปิ้งมาเริ่มที่โพ
5: ลปิ้งหน้าไปตรงปูน
3: เนิร์ดเ
5: นิร์ดเนิร์ดเนิร์ด
1: ไม่มาตุ๊กมู
5: ่เนิร์ดก็สายปิ้งแล้วนะ
7: ว่าเราหางโอ้เอาตีนไปแล้วปุ้นเลยเอาตีนไปแล้วหนูด้วยกัน
5: ตีนไปทางถนนเลย
6: ผู้ชายก็อวกนี่แล้วลูกเอออันนี้อันนี้อันนี้เอาเอามัดจุกกันหน่อย
4: หน้าหน้าพันแต่ต้องอวกกระสอบพันอยู่วะหน้าอวกพันเนี่ย
6: ต้องแหงอะไรกินต้องกินเนี่ยเพิ่งชูโพดหมอนหลับมาเลี้ยงเพิ่งในแห้งหมอนหลับมาชงไว้บ้านนะบอก
5: เย็นๆรับไปด้วยตาได้หรอตาได้แล้วเน
8: ี่ยจะตายเลยเด้อร้อนได้ก่อนจะ
4: เข้าได้ก่อน
9: มาแล้วเนี่ยหมอมาแล้วไทยบ่สบายคิดจอหมอได้หมอมาเลยเนอะ

0: ยบ้านเมืองเฮาแต่ปุถุโทโททำโมดแห่งโคมาได้มาเวียงเห็ดชิบกว่าปีเออตึกชุงแต่ชุงว่าชุงไปชุงเงาชุงไปต่ำเชโกนเทวดาน่ะปุถุโทโท
1: ลุงมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยแถวนี้เขาห้ามบุคคลภายนอกเข้านะเห็นป้ายไหมนั่น
0: อันนี้ภายในเชลวัดก
1: ็ผมเป็นยามที่นี่นะลุงมาทำอะไรเนี่ย
0: บัดได้มาเนี่ยอย่างลูกครับผมมาพอตึกบัดได้ครับ
1: อะไรนะไม่ได้นะตึกนี้เขามีเจ้าของลุงดูไปกี่ชั้นล่ะ
0: สองชั้นครับ
1: ลุงดูสองชั้นลุงต้องเสียเงินชั้นละร้อยสองชั้นก็200ลุงจะจ่ายหรือไม่จ่ายเนี่ย
0: ลูกหลานเฮ้ยลุงก็ลูกบ้านนอกมาลุงก็บอกหูเรื่องหูเล่าเนาะลุงก็เช็ดตังติดมาร้อยกว่าบาทเอาอีบ
1: ่เอาไงดี
0: ลุงขอเฮ้ยอย่าร้อยเนาะสองชั้นน่ะ
1: เอาตกลงผมเห็นใจลุงนะจ่ายมา100 บาทแล้วลุงรีบไปนะ
0: ครับก็เดี๋ยวว่ามันหมอกลวกหมอกใดความจริงเขาบอกไปเป็นชาวยัน
1: ลุงมาบ่นอะไรอยู่ยังไม่ไปอีกเลยเนี่ย
0: ไปแล้วครับไปแล้วครับ

ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ถึงเหมาะนักแกเฮ้ยลูกชิ้นก็เหมาะน้ำก๋วยเตี๋ยวก็เหมาะถ้าเสียดายมันแปลงได้ถ้วยถึง12ก่อนแต่กิน2ถ้วยก็การลดจะวิทย์ทำมะเอ๊ะจะยิ่งใหญ่ดิฮะเอาอย่างอีเว้ยลบกดหน้าแข่งเข้าใจอลาอาแปะอาแปะอาแปะมาเนี่ยก่อนเนาะมาเร็วครับคุณลุงจะสั่งอะไรอีกครับจะสั่งก๋วยเตี๋ยวเพิ่มอีกถ้วยหนึ่งเลยหรือว่าจะสั่งข้าวผักข้าวหมูแรงก็มีครับบัดแก้อย่างอันนะวันนี้โอ้เกินลงไปโลก๋วยเตี๋ยวถ้วยเนี่ยกินไปกินไปอย่างเส้นผมก็ว่าอย่างเนี่ยตกอยู่ในเนี่ยโอ้ยมัดซกกระปุกขนาดโลว่าแปะไอ้ยามันตกลงไปไรยังไงวะเอาอย่างนี้ดีกว่านะคุณลุงคุณลุงอย่าไปพุกมั่งนะถ้าพุกมั่งแล้วคงในร่างเขาจะหาว่าอ้วนฉีกกระปุกนะเอาอย่างนี้อ้วนจะทำให้ลื่นใหม่อีกถ้วยรวยใหม่คลิกเงินนะลื่นเฉยๆลื่นอย่าพุกมั่งนะขัดใจไหมเว้ยไล่ๆๆๆๆมันตกลงไปไรยังไงวะ

0: อิดขอนยังนี่แค่กำ
1: ไปไหนมาเนี่ยปู่มา
0: ข้าไปเวียงมา
1: ไปเวียงอย่ามาเอ็ด
0: ก้ารถมันแปลงแล้วไปแต่ก่อนนี่เขาเก็บ5บาทมาเดียวเก็บ7บาทค่าเลยไปลงเหนือปุ่นเลยบ้านไป2กิโลแล้วก็เตี๋ยวปิกมานี่โอ้ยอี
1: กโทษ
0: จริงจริง
1: เตอะยังกับควายเสาน้ำถ้าไผ่ลวกหรือไผ่ประเดี๋ยวนี
0: ่ลวกมาลวกผมก็ได้ค่าดึงมาเช่าไว้มาเอาเปรียบค่ะ
1: โอ้ก่อนนี้เริ่มเหลือไปปลาปูม้าจะมาตายที่นี่เห็นไม่ได้อะ
0: ขอยืมน้ำแค่กอก
1: เออบะหมี่
0: อุ้ยอีกแก่

ท่านผู้มีเกียรติครับขอเชิญทุกท่านพบกับผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ฮื้อกับสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบันท่านเป็นผู้มอบเงินฮื้อกับชุมชนของเฮาเพื่อพัฒนาการทำส้วมสาธารณะใหม่ท่านผู้นั้นคือชื่อท่านอาจจะยาวไปหน่อยนะครับคุณวันชาติปากาสิทธิ์บัณฑิตฤทธิพรสมสมรพรอนงสีประสงค์อลงกรวันชัยพรอมรรัตน์สอนสุทัศน์รัตนวิสุทธิ์หรือนามเก่าของท่านคือคุณกุ๊บเกือบเก่าอดีตขี้เล่าหลวงแห่งบ้านวางป่ามปัจจุบันเป็นหัวหน้าสมาคมคนตกงานแห่งประเทศไทยครับระวังสายไม้โอ้ท่านผู้ชมครับเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับท่านประธานของเฮาข้องสายไม้หัวปุ้งตกเวทีขอเวลาสัก5นาทีเพื่อเก็บศพท่านประธานแล้วก็ให้พบกับภาคบันเทิงต่อไปครับ

0: กำลังทำมาอย่างอยู่ครับ
1: อ๋อฉันกำลังเก็บใบพลูไปให้แม่กินกับมากคุณมาแต่ไหน
0: อ๋อผมมาจากภาคเหนือครับ
1: โยภาคเหนือใบพลูใหญ่เท่าไหนอะภาคเหน
0: ืออ๋อย่างใหญ่นี่กับบักเกินฝ่ามือนี่แหละครับ

0: าวแล้วปูภาคใต้นี่มีกี่ขาครับ
1: มีแปดขา
0: อ้าวแล้วปูอะไรมีสี่ขา
1: ไม่มี
0: มีคนสองคนปูเสือนอน
1: พี่วิทูนี่เคี้ยวตั้งแพ้นี
0: ่น้องนี่ก็ขี้จุกเหมือนกันนะเนี่ย

0: ว่าผมอยากอันนี้เองแหละนะครับผมอยากจะได้บะป้าอ่อนกินสักหน่วยจะได้กว่าครับ
1: อ๋อได้ไม่พลือพี่ว่าแต่บ้านเพียนต้นเผาสูงแค่ไหน
0: อ๋อยังสูงนะครับกับบะเกินแค่พ้นหลังคาบ้านนิดหน่อยครับ
1: เอ้ามันพิษกับบ้านฉันนี่บ้านฉันหลกเผาล้นซ้ำวันซ้ำคืนไม่ถึงดินสักที
0: ่ขี้จุผมรักอันเนี้ยสูงขนาดนั้นเลยกะล้นซ้ำวันซ้ำคืนยังบ่ถึงดินกะครับ
1: ไอ้ไม่ใช่พนันหลกเผามันล้นแล้วมันขาดบนหลังคาบ้านเลยไม่ถึงดินสักที
0: ่ไอ้น้องในจุไอ้ละเนี่ย

0: อย่าหาว่าอ้ายจู้จี้จุกจิกเลยนะครับภาคใต้เนี่ยผืนดินเตี้ยๆอย่างเงี้ยน้ำมันเคยท่วมกว่าครับเนี่ย
1: บ้านฉันน่ะไม่ท่วมหรอกพี่มันท่วมแต่เสาไฟฟ้านู่น
0: โหถ้าอย่างนั้นบ้านคุณก็ปลูกสูงยอดเขาป่ะคะน่ะ
1: ไม่สูงปานนั้น
0: ฮะโอ้บ่สูงแล้วน้ำท่วมเสาไฟฟ้าได้อย่างไรครับ
1: คือว่าเสาไฟฟ้าโคลนลงน้ำน้ำมันเลยท่วม
0: น้องนี่คิดจุ๊กอ้ายแล้วเนี่ย

0: น้องครับบ้านน้องใหญ่โตอย่างน้องอยู่กันกี่คนครับ
1: น้องครับพี่น้องอยู่กันสองคนกับแม่แล้วก็ช้างอีก15ตัว
0: โอ้ท้อโอ้อยู่กับช้าง15ตัวแล้วบ้านน้องขนาดเนี่ยมันจะทานไหวกันเนี่ยช้าง15ตัวเนี่ย
1: โอ้ดูพี่แล้วพี่ว่าช้างพันไหนแต่พี่เล็กกว่านี่นี
0: ่อ่ะกว่าช้างที่พันใจลากสูงเนี่ยก็
1: ไม่ใช่ช่างเทน้องว่านี่ก็คือว่าช่างกระดาษน้องจะเอาไปไหว้ศาลพระภูมิหน้าบ้าน
0: โอ้อีน้องนี่ขี้จุเหมือนกันลูกแน่

0: จนเจ้าจนเจ้าอ้ายนั่งโต๊ะไหนดีอะเจ้า
1: น้องน้องน้องห้องคาราโอเกะ VIP อะที่อ้ายโทรจองไว้คือเจ้านายอ้ายอะอยู่ห้องไหนอะน้อง
0: อ๋อพอดีเจ้าของฮาร์ดเปิดเอาคือคนอื่นไปแล้วละเจ้าอ้าย
1: โหยังอี้ได้อย่างไรน้องก็อ้ายกูสาโทรมาจองแล้วบอกคือเขียนชื่อป้ายติดหน้าห้องไว้แล้วหรอ
0: ก็ย้อนเขียนชื่อติดหน้าห้องนะกะเจ้าอ้าย
1: เ
0: จ้าของฮาร์ดเปิ้นก็เลยไม่ยอมอะ
1: โอ้บ่ยอมได้อย่างพ่ออย่างอะน้อง
0: สุมาตะเจ้าอ้ายเจ้านายอ้ายละชื่ออย่างก้
1: อนก็เฮียแปะอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: มึงละเจ้าก็ย้อนชื่อเฮียแปะนี่ละเจ้
1: า
0: เจ้าของเปิ้นก็เลยมายอมมื้อเข้าหานเปิ้นเปิ้นบอกว่าชื่อบ่เป็นมงคลน่ะเจ้า
1: โอ้ชื่อเฮียแปะมันบ่เป็นมงคลแท้เฮ้ย

0: ผสมผสมซื้อของน้อยเหรอเอากะปิน้ำปลาชาเขียวบุรีซองไว้ๆเนอร์
1: อันมึงก็จ่ายสตางค์มาก่อนถึงจะเอาของฮื้อ
0: โหก็เอาของมาก่อนกะแล้วจะเอาสตางค์ฮื
1: ้อโอ้ยบ่ได้บ่ได้คนอย่างมึงนี่ต้องจ่ายสตางค์มาก่อนถึงจะเอาของฮื้อ
0: โหๆผสมก็ยังมาดูถูกผมอย่างแตะอย่างว่าอีปะล้ำปะเหลือฮะ
1: โอ้ยบ่ใจว่าดูถูกมึงนะมึงลองกึดก่อยแล้วว่ามึงชื่ออะหยังฮะมึงชื่อหยัง
0: ชื่อไอ้เบี้ยว
1: ปึ้งไอ้เบี้ยวชื่อบ่เป็นมงคล

0: น้องน้องเล่าข่าวตองน้องน้องเล่าข่าวตองได้ยินก
1: ็ได้ยินเจ้าแต่บักขายเจ้า
0: โอ้ไอ้ยังเปิดร้านเล่าแล้วบักขายหูก็ว่าไอ้เป็นไผเนี่ยไอ้เป็นนายดาบนะ
1: ก็ย้อนหูว่าไอ้เป็นดาบเนี่ยเจ้าเลยบักขายมันมาเป็นมงคลกลัวกินแล้วจักดาบ
0: โอ้อันว่าแต่ว่าดีน้องไอ้บ่ใจนายดาบไอ้เป็นผู้กองปลอมตัวมั้ยอ่ะ
1: ผู้กองขั้นหายเจ้าเมาแล้วกองอ๊อกยอกสตังก็บ่ใจ
0: เออนั่นเฮ้ยบ่ได้กินแล้วเฮ้ยเฮ้ยชื่อบ่เป็นมงคล

0: ช้มแช้มอยู่ก็แช้ม
1: โหแล้วไผมาห้องได้หมอโอ้พ่อหัวมันลําไยอบแห้งแต
0: ่พระประเด็นงานเล่นตาคนเฒ่านี่เนี่ยบักกําลังเครียดๆเรื่องลําไยอยู่นะ
1: โอ้ลุงใจกะมีเท่าไหร่อย่างฮะ
0: อันเนี้ยว่าแต่ว่าดีมึงมีบัตรสมาชิกกลุ่มกระเชษตัวเปิ้นก
1: ็มีกะ
0: โอ้อันดีละลุงจะฝากมึงไปขายลําไยสักหน่อยบ่ะ
1: บ่ได้มันผิดกฎระเบียบเปิ้นลุงใจ
0: ได้กะ
1: บ่ได้
0: ได้นะ
1: บ่ได้นะ
0: อันลุงให้มึง5ปันออก
1: ฮะอันก็จะลองหาวิธีก็เนาะก็อาจจะได
0: ้กะ
1: หวานไอ้แซมละ

0: xem bà, chả đáng cả làm nháy lúng mà đây chưa cả hả?
1: Còn nhăng mà đây chưa ná kiệt mắn bà đi nè lúng cháy mắn bà phàn nè.
0: Mắn bên trái đáy bà phàn xem.
1: Có khâu áo ý buông ý tẹt xùn gần bài phong nè, bớt bà xin bài bà thua nữ. Lấy lúng cháy mì tôi bớt phong cả.
0: Có mì phong, ý tự nhau, nhé đây mắn bị leo có. Làm nháy cả nhăng mì hàn dù có chún gần bài nè cả.
1: มันก็ต้องมีการย่ำตีนกันพ่องวิ่งเต้นกันพ่องนะลุงใจแบบเดียวอ่ะ
0: ก็ลุงเฮ้ยมึงจึงห้าปันยาลูแฉม
1: ก็มันจะไปป้ออย่างห้าปันนั้นมันกล้าบัตรสมาชิกเขาลู
0: เอาอีกลุงเฮ้ยมึงแถมสองปันเป็นเจ็ดปันเนาะ
1: แน่ใจ
0: แน่ใจเลยอ่ะ
1: ห้ามให
0: ้บ่าให
1: ้ห้ามห้อง
0: บ่าห้อง
1: ห้ามขอคืน
0: บ่าขอคืนโอเคเลยอีกตัวไหน
1: ตกลงเลย

0: แคมป์วันนี้ชะตังถ้าจะออกนักพอคนนั่งรอกันเป็นแลบแต
1: ่ใจเย็นๆรอประจำคิวกะ
0: เนี่ยอันขอพ่อใบประทวนนะของลุงได้ใดๆก็วันนี
1: ้นี่รอ250,000กันเนี่ย
0: หาช่องแขน5ก่อนกะตู้โตดีแท้เอออันมึงมักหลับงัวว่าหลับควายบาดแชมป์เดี๋ยวลุงไปชื่อบ้า
1: หลับงัวหลับควายก็ศูนย์กันไปเลยกับเงินทั้ง250,000กันน่ะ
2: ต่อไปนี้ขอเชิญนายแซมสู้ซ่ามารับเงินทั้งหมด
0: แชมป์ไปบ้าหลับบ้า
2: จำนวนเงิน250,000 บาท
3: หลับแป๊บก่อนนะ
2: หักหนี้เก่าย้อนหลัง3 ปีพร้อมดอกเบี้ยจะเหลือเพียง250 บาทครับ
0: โอ้อันยังเหลือ250 บาทเนี่ยบาดแชมป์ฮะ
1: ก็สตางค์เฮานะกับลุงใจ250อ่ะเพราะว่าเฮาเป็นหนี้เพิ่น3 ปีบ่ได้ซ้ายถึงต้นถึงดอกเพิ่นหักไปก็ถูกเลยโหล
0: ก็มันหนี้มึงลุงมันมาใจหนี้ลุงลุงแชมป
1: ์โอ้จะไปอุนักจะไปอุนักเอาไป50ผมมา200แล้วกันฮะ
0: โอ้น้อน้อมึงเป็นหนี้เปิ้นแล้วมึงยังมาบอกเฮากูไอ้แชมป์ฮะ
1: ก็ถ้าผมบอกผมก็จะบ่ได้7,000นะกะลุงยังๆสัญญากันแล้วว่าห้ามให้ห้ามห้องห้ามขอคืน
0: กูบ่ได้ให้ขอคืนนะกูให้กูเจ็บใจเจ็บใจลำไยอบแห้งกูน้อเอากูมาแห้งแต่ๆแล้วเนี่ยน้อน้อ

0: เนี่ยที่เพิ่นห้องว่าอันคาราโกงโกะ
1: อุ้ยคาราโอเกะลุง
0: อันบอก
1: เออเขาเข้าไปข้างในดีกว่าไปพวกเราไปไปไป
2: แจมเจ้าแจมเจ้าลุงจะเอาละอ่อนนั่งโอ้ตัวกับเจ้าก็เดียวจะห้องมาม่าสั่งมา
0: โอ้โหอันมาม่านะขอยังชักวางเจ้ากินตึงวันเอาขอเปลี่ยนเป็นอันบะหมี่ไก่ลุงไก่ลิงเถอะหน่อ
2: มาแม่สั่งนี่นะเจ้าเปิ้นฮ้องว่าเป็นคนเชียร์แค่กับลุง
0: อันบอกอันมาเลยช้างก็ช้างไป

0: หน่อยโอ้โหลุงว่าเอาแป้งไปทำพุ่นหน่อยเถอะเฮ้ยมันดีย้ำนะใช่เชื่อแห้งมันตาแห่หันมดจ้ะ
1: ลุง
0: ผมจะรอบอ
1: ลลุงจะร้องเพลงอย่างดีเจ้า
0: ตามใจกะผมจะชอดจ้ะ
1: อันนั้นน้องเลือกคือดีกว่าเนาะลุงเป็นคนแก่ห้องแห่งลำน้ำพองดีกว่า
0: แก่กันยังนิ่มเนอะ
1: เพลงนี้น้องชอบแต่เจ้า
0: เอากะอันนี้เนี่ยอันนี้ไม้อันนี้

0: า
1: ข้อตัวหนังสือ
0: เขาใช้ไปจับป่าย
1: ังมีแบบดักก็ยังว่าข้อตัวหนังสือว่าไหนข้อ
0: ต
1: ั
0: วหนังสือกูบังหันไงกูหันอันก้อนโป๊กไงไอ้เจ้าเป็นหมอนว่าแกจะปวดไอ้แกนะ

0: เอาพวกเราทุกคนกลับได้แล้วนะสนุกกันพอแล้วนี่
1: อันเฮียไทยครับ
0: ทำไมล่ะฮะ
1: ขอแถมแค่เพลงได้ก่อนครับ
0: สนุกยังไม่พอเลยครับเนี่ย
1: เอ้าอันเพลงตะกี้มันยังไปไหน
0: เอาแล้วลุงจะเอายังไงอ่ะ
1: เอาเว่ยๆชิ่งๆเลยนะ
2: เออเอาเพลงเว่ยๆอันเอาเพลงนี้ลุงเพลงของมอดเอาเปิดมาเลยเปิดมาเลยเอาเพลงนี้ลุงอันนี้โอ้ลุงชุดยอดเลยลุงเดี๋ยวนะเดี๋ยวล
1: ุ
2: ง
1: มึงจะที่ข้างกูเนี่ย
2: เดี๋ยวรอดนตรีก่อนเดี๋ยวตัวหนังสือมันจะขึ้นลุงเดี๋ยวรอตัวหนังสือขึ้นก่อนเดี๋ยวนะ
1: เดี๋ยว
2: เอาลุงออกเลย
3: มาช้ายังดีกว่ามาควายมาควายยังดีกว่า
2: ลุง
3: มามา
2: ข้อตัวหนังสือมันอะมันบัดดาล
3: อ
2: ะ
3: เว้ยไหลเรื่อมๆอะ
2: มันมาทูกอ่ะ
3: เลวไรจริงจริงเลวไรเลวไรจริง
0: กลับดีกว่าลุงกลับดีกว่า
3: หัวแก่
0: เอา
3: แ
0: ล้วกลับดีกว่ากลับ
3: เลวไรเลวไร
0: กลับดีกว่าป้ากลับดีกว่ามาหลังขึ้นมาใหม่
3: หัวแก่ฮะผมผู้ขอมาแข็งคำหนึ่ง
0: เอาวันนี้เรากลับก่อนดีกว่าน
3: ้าน้องไปไหนอ่ะนั่งเลยนั่ง
4: พรุ่งนี้มาใช้บริการใหม่นะเจ้า
3: แอบปีกก่อนเด้อ哎呀，我忘了。

0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับผม
0: ผมได้ยินชื่อเสียงอาจารย์มาเมินแล้วครับ
1: ครับ
0: ว่าอาจารย์สอนนักร้องโด่งดังมาหลายคนผมแถมคนหนึ่งที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องขออาจารย์ช่วยให้ผมไปถึงฝันนั้นตัวได้ก่อนครับ
1: ได้เลยครับผมแล้วคุณจะร้องเพลงในแนวของไผ่ครับ
0: สมยศทัศนพันธ์ครับ
1: เพลงอะไรอย่างครับ
0: วิวาน้ำตาครับ
1: เอ๊ว่าแต่ว่าเสียงของคุณยังอี้คุณจะฮ้องแนวสมยศได้กะ
0: ได้กะครับเสียงฮ้องกับเสียงอู้มันเหมือนกันก็แล้วครับ
1: ถ้าเอาอย่างคุณว่าละก็ไหนลองเทียบเสียงดูเหรอ
2: หยดหนึ่งหยดหนึ่งหยดหนึ่งหยดหนึ่ง
1: โอเคเอาคีย์นี้แหละครับไหนลองร้องเหรอครับ
2: หยดหนึ่งน้ำสังที่ไหลลางมา
1: เสียงเหมือนสมยศนะแต่ว่าสมยศต้องเสียงต่ำกว่านี้หน่อยขอต่ำหน่อยครับ
2: หยดหนึ่งน้ำสังที่ไหลลาง
1: เกือบแล้วครับเกือบแล้วครับขอต่ำกว่านี้หน่อยครับ
2: หยดหนึ่งน้ำสัง
1: ขอต่ำกว่านี้หน่อยครับต่ำกว่านี้หน่อยครับ
2: หยดหนึ่งน้ำสัง
1: โอ้แล้วหยุดไปอย่างครับ
0: มันต่ำแล้วไปผมแค่ห้าครับ

0: วัสดีครับอาจารย
1: ์ครับ
2: ฟ้องดีๆนะอาจารย
0: ์ครับอาจารย์ผมมาสมัครเป็นนักร้องได้กว่าครับ
2: ได้กะ
0: โอ้เหมือนฝันแต่ๆครับอาจารย์เจ้าบ้านตึงหมู่บ้านเปิ้นไล่ผมออกจากบ้านมาเปิ้นว่าผมนะสร้างความเดือดร้อนให้หมู่บ้านเปิ้นเพราะว่าเวลาผมร้องเพลงเมื่อใดเนี่ยนะครับอาจารย์เสียงผมนี่เหมือนเสียงสวรรค์เสียงของผมนี่มันเย็นยะเยือกหวยหวนหมู่หมากา

0: ไก่มันหอนห้ามกันจนเจ้าบ้านเปิ้นไล่ผมมาเนี่ยครับ
1: พี่คุยเหงาจะห้องเพลงแนวของไผ
0: แนวสุนทราภรณ์ครับ
1: สุนทราภรณ์เนี่ยเวลาห้องจะต้องบีบปากคือมันน้อยๆแปลงเสียงแหลมๆนะเข้าใจก่อน
0: โอ้สบายมากครับอาจารย์ฟังนะครับชมเอ่ยชมงามอารามเทเล
1: เดี๋ยวๆๆสุนทราภรณ์ต้องบีบปากน้อยๆกว่านี้แปลงเสียงแป๊บๆกว่านี
0: ้ชมเอ่ยชมงาม
1: แป๊บกว่านี้แหมครับ
0: ชมเอ่ยชม
1: แป๊บกว่านี้แหมน้อยนึงแหมน้อยนึง
0: อาจารย์บ่ไหวแล้วครับผมปวดหนังหิ้มปากผมโอ้บ่เอาละไปแล้วครับ

0: สวัสดีครับอาจารย์วันนี้ผมมาแก้ตัวครับ
1: โอ้ตัวก็มาวันนี้มาแหม
0: อโอ้จะไปมาดูถูกผมนะครับผมนี่เป็นแชมป์ตลอดกาลนะครับ
1: ที่ว่าเป็นแชมป์เนี่ยแชมป์ประกวดกี่คน
0: โอ้2คนครับ
1: ประกวดกับไผ
0: ครับป้อผม
1: ไผเป็นกรรมการ
0: แม่ผมครับ
1: อืมเปิงอากาศจะฮ้องเพลงอะไรยัง
0: เพลงด่วนบคสติดเครื่องสลอจะจากอุบลครับ
1: คุณจะฮ้องได้กะขนาดอู้อักขระคุณยังบ่ชัดเจนน่ะ
0: โหอาจารย์เวลาอู้กับมันบ่ซัดได้กะเวลาฮ้องผู้หลุมมันซัดอ่ะย่ําพ่ออย่างนักร้องชาวเขาหั่นน่ะอย่างนักร้องฝรั่งอู้บ่ซัดแต่เวลาฮ้องซัดเป๊ะเลย
1: อ่ะ1 2 3
0: ด่วนบคสติดเคียงสลอต้องจากอุบล
1: ฮ้องเพลงบ่ซัดบ่ไหวบ่ไหวบ่ไหว
2: โฮ่ชมก็ปอเกือมันก็ปอกันตึงกู้ห้องเพลงบาชัดบาชัดตึงฉอง

0: อีน้อยคำเดียวไปตักน้ำ
1: บ้านน้อยจะจำอื้อน้อยตึงบ่ไป
0: ใจการบ่ได้สักลาย
2: พี่ขานรับหาย
3: เอาหัวอย่าไป
0: อีน้อยคำเดียวไปหอบหลัว
1: น้อยเจ็บหัวอื้อน้อยตึงบ่ไป
0: อีน้อยคำเดียวไปพ่อน้อง

0: อีน้อยเขาเข้าไปหงสี
1: น้อยจะดูทีวีอื้อน้อยตึงบ่ไป
0: อีน้อยคำเดียวไปตักน้ำ
1: บ่าน้อยจะจำอื้อน้อยตึงบ่ไป
2: ใจการบ่ได้สักลาย
3: ที่ขานรับหาย
4: เอาผัวยำไป

0: กับเจ้าเจอนั่งก่อนเจ้า
1: น้องล่ากินข้าวแรงกับยังจ้า
0: ล่ากินข้าวแรงกับแกงมะนูนเจ้าน
2: ี่ๆๆๆๆไปเข้าไปพี่เคยจะจักต่อ
0: ค่อพี่เคยเบาๆมึงก้า
2: เบาๆเฮียยังยังมีหยังเกิดขึ้น
1: น้องล่าอาจจะพิกก่อนเน้อ
2: ปิกเตอร
0: ์พี่เคยเนี่ยจะอี้หมายความว่าอย่างไรขอร้องเน้อพี่เคยนะพี่เคยบ่ใจมีซิดหยังในตัวล่านะมามีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: สวัสดีค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคำร่ามใช่หรือเปล่าฮะ
1: แม่นละเจ้ามีอันยังเจ้า
0: ไอ้คือว่าหนูมาจากร้านเสริมสวยเมียพงนะฮะคือว่าจะมาติดต่อล่าไปประกวดนางงามฮะ
2: บ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ไปสำหรับล่าบ่ได้ไปเด็ดขาด
0: คือว่าหนูชื่อปื๊ดนะฮะ
2: เออบ่ปื๊ดบ่ขว้างอย่างซักอย่างอ่ะบ่ฮือไป
0: ไม่ใครแตกก็ไม่เป็นไรฮะหนูลาเลยนะฮะสวัสดีฮะ
1: พี่เขยพี่เขยโอ้ยังอี้หมายความว่าอย่างไรขออีปี่ไปทัศนาจรมาก่อนเต๋อล่าจะบอกให้อีปี่ขอร้องเหนอปี่เคยนะมันจะมีสิทธิ์อย่างในตัวล่านะมันมีสิทธิ์จะไปมาขวางเฮ้ย

0: แสงมาเดี๋ยวนี้สู่ยังอีล่าเอาผัวแตกอ่ะ
1: อืมอีล่ามันใหญ่แล้วสมควรจะเป็นหอเป็นเฮือนได้แล้วเฮือมันเอาหัวเหียข้าขี้ค้านเป็นห่วง
0: ข้าบ่เฮือเอาเด้ออีล่ามันน้อยอยู่นะ
1: ไปน้อยจัดใดอีล่ามันอายุสาวปลายแล้วรู้สู
0: ่เออถ้าเอามีเรื่อง
1: โหไอ้สีอู้เป็นอย่างใดอ๋อสู่อู้อย่างอีข้าฮู้เน้อตั้งแต่อีล่าจะเอาหัวนี่นะสู่นี่แปลงหน้างอคอหักจะไปสลิดอย่างอั้นตัวบ่ใจมีซิดจะไปขวางเปิ้นใครโดนมีหยับขวางอย่างวันนั้นแถมกะบลาเตือนแหละหา

0: คนเฮามาเหลือยังแล้ว
1: พี่เคยให้ยังเจ็บท้องกะ
0: อื้อ
1: พี่เคยเจ็บหัวกะ
0: อื้อ
1: แล้วพี่เคยให้ยังเสียใจยังฮึไผ
0: คนเฮาเกิดมาน้ำตาตก3เตื้อ
1: น้ำตาตก3เตื้ออย่างใดพี่เคย
0: 1พ่อตาย2แม่ตาย3น้องเมียจะแต่งงาน
1: อ๋อละหูละพี่เคยเสียใจที่ลาจะแต่งงานแม่นก่อให้ตามสบายเน้อพี่เคยเน้อล่าจะไปอยู่กับผัวล่าล่าไปก่อนเน้อพี่เคยเน้อบ๊ายบาย
0: ล่าล่าทำ3วันมาเผาศพพี่เคยเน้อ

0: าลุงตาอันไอเต่าลูกลุงตาที่มันไปเฮียนกรุงเทพอ่ะประเดี๋ยวนี้ถ้าจะเฮียนจบแล้วก็ลุง
1: อ๋อก็ไม่น่ากะมันเขียนจดหมายมาบอกคือป่อมานี่ล่ะหรอ
0: โอ้
1: แถมสองวันจะปิ๊กมาแล้วนะโอ้ไอ้ลูกคนนี้ลุงถึงหวังเปิ่งมันคนเดียวว่ะลูกที่ส่งมันไปเฮียนก็จะให้มันปิ๊กมาเป็นครั้งสมองของบ้านเฮาเนี่ยกะ
0: โอ้อันก็แจ๋วอ่ะกะลุง
1: อันบอก

0: งตาลุงตาไอ้เต่าไม่ปีกมาวันนี้แน่กะลุง
1: อ๋อก็แม่งน่ะกะงั้นจดหมายมันถึงบอกว่าวันเนี้ยล่ะ
0: โอ้โหลุงหันหันรถมาหันป้ายรถกรุงเทพยังไม่ถ้าจะแม่นกันนี้กะ
1: ฮะอ๋ออ้านบอก
0: แล้วลุงจะไปรู้จักได้ยังไงว่าลูกลุงคนใดโคนมีไปร้อยบ่ฮะเน
1: า
0: ะ
1: มันถึงมามือปัญหาไอ้ลูกคนนี้มันถึงรอบคอบนะจดหมายมันเขียนว่าเฮ้ยสังเกตหัวสีแดงๆถึงแม่นแล้วล่ะ
0: อันคนใดถ้าเตียวลงมาหัวยังบ่เป้าโบ๊ะไปแล้วนี่ได้จะลูกลุงอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: อันบอก
0: อันถ้าจะแม่นคนมาหันกับหัวแดงนกปีจะเลี้ยวบ่ฮะเน
1: า
0: ะ
1: โอ้อันเต่าลูกสุดที่รักอันมาเดียวนี่เป็นว่าลูกไปเรียนวิชาอาคมมาหมดแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ลุงเปิ้นว่าวิชามันต้องอาคมยืนแล้วโอ้เปิ้นยังมาอู้บ่เหมือนเฮาบ่จุ๊ด
1: อ่ะอันเป้าว่าเต๋าอันเฮาปึกบ้านเจาะกินข้าวกินน้ำกันก่อนเนาะลูกเนาะ
2: ยืนแล้ว

0: กินข้าวขับนี่มันจึงล้ำแต่ได้กินกับลูกชุดที่รักโอ้เปิ่งเปิ่งว่าข้าวเป็นเจ้ากินไปได้ก็ล้ำตาโอ้โหอันเต๋าจะลูกไปไหนนี่อิ่มแล้วกันลูก
1: ไม่อิ่มอยู่แล้วจะไปหาอะไรจับๆกินดีกว่าเผื่อเจอขาโจอยู่แล้ว
0: เอาอันดังตาพ่อเต้นยิบๆบลังอยู่แล้วจะเป็นเฮ็ดแฮกกาเต๋าเฮ้

ไปทั่วนิสัยก็เริ่มออกลายจากดีเป็นหายวางมาดไปทั่วคิดว่าข้าดังกับฟ้าบ่สนเลยว่าใครเคยช่วยตัว

0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านเฮาคู่คนเนาะประเดี๋ยวมาพร้อมกันหมดแล้วเนาะ
1: เริ่มประชุมเลยพ่อหลวงประชุมเจ้าก็เลือกเจ้านะ
0: จะฟังไปไหนวันนี้มีเรื่องสำคัญฟังกันให้ดีเนอะหัวข้อประชุมข้อที่1เปิ่นฮือพ่อหลวงสำรวจรายชื่อผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ส่งไปที่อำเภออ
1: ่ะขออนุญาตถ้าอย่างนั้นผมคนเนี่ยพ่อหลวง
0: เจ้าหน้าที่เปิ่นจะไปสอบถามที่บ้านคนเดียวลุงใจข้อที่2ถ้าไผตกเกรดยากจนเปิ่นจะส่งไปฝึกวิชาชีพที่อบต.ปุ่น
2: ปัญจัยเบี้ยเลี้ยงตัวกับพ่อหลวง
0: เปิ่นฮือไปอบรมฝึกวิชาชีพเอาความหูบ่ใจไปเอาเบี้ยเลี้ยง
1: แล้วเปิ่นเลี้ยงเข้าเฮาตวยกับพ่อหลวง
0: ข่าวหมู่นี่แต่มาแน่บางทีเปิ่นอาจจะมีฮืออยู
1: ่นะพ่อหลวงก่อนว่าเปิ่นมีเบี้ยเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงเข้าเฮาตวยเองนะผมขอเอาเมียผมไปถึงคนนะครับอันอยู่บ้านก็เป็นห่วงกลัวมันมาได้กินอิ่มพ่อหลวง
0: ลุงใจแต่ลุงใจแต่

0: คราวที่แล้วอ่ะที่เปิ้นมาแจกผ้าห่มไผ่ที่ยังตกค้างบ่ได้รับเตื้อ
1: ผมยังบ่ได้นะครับปู่หลวงครับ
2: อ่ะผมก็ยังบ่ได้จังเด้อป้าหวัง
0: กำเดียวก่อนมันขาดไผ่บัญชีมีที่หัวหน้าหมวดปุ้น
3: เจ้าว่าการแจกผ้าห่มเฮาบ่ได้ไปมองกับความยากจนอย่างเดียวขอมองไปหาผู้ที่ฮื้อความร่วมมือต่อส่วนรวมพ้องบางคนน่ะเปิ้นอยู่ดีมีกินก็จริงแต่เปิ้นฮื้อความร่วมมือกับชาวบ้านงานพัฒนาเปิ้นก็บ่เคยขาดบางคนน่ะตุ๊กแต๊บ่เคยไปร่วมมือรอก็เปิ้นเอามาแจกอย่างเดียวอย่างลุงใจกับไอ้แซมอ
2: ่
3: ะ
2: อ้าวเดี๋ยวอ้าวเดี๋ยวอันจะไปมาพาดพิงถึงลุงน่ะอีเพิ่ง
1: ถอนครับพูดเดี๋ยวนี้อีเพิ่ง
0: เอาละบ่ต้องมาเถียงกันกำเดียวถ้าหัวหน้าหมวดเปิ้นส่งรายชื่อมาก็ถึงจะฮู้วะแล้วก็ขอฝากไว้ตวยไผ่ที่บ่ช่วยเหลืองานชุมชนอะหยังน่ะอย่างน้องเพิ่งว่านี่ก็มีส่วนถูก
2: อ้าป้อหลวงเอียงละแขม
1: เป็นใจกันแท้เฮาสงสัยป้อหลวงถ้าจะเมาอีเพิ่งนะลุงใจ
0: โหไอ้แซมมึงว่าหยังก็
1: เฮามาได้ว่าหยังล่ะ
0: เอาละเมื่อทุกคนมีปัญหาอย่างแล้วป้อหลวงก็ขอปิดประชุม

0: เอาพร้อมระบอหมู่เฮาลองเข้าแถวกันดีๆแชมป์แชมป์แชมป์มาอยู่ตั้งเพะนี่บัดนี้โจกช่องจันนะบะ
1: แต่การลุงใจ
0: เอาละเมื่อเข้าแถวกันเรียบร้อยแล้วเอาเจ้าหน้าที่เริ่มแจกตั้งแต่หัวแถวไปเลยเนอะเนอะพ่อแม่พี่น้องหันกอเวลาบ้านเฮาตกทุกข์ได้ยากมีปัญหาอย่างกะภาครัฐเปิ้นก็บ่เคยขาดเพราะฉะนั้นหมู่เฮาต้องร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองเนอะ
2: ป้าหลวงผ้าห่มวิทไป2ผืนเนอะ
0: อ้าวมันขาดไปได้อย่างไรกําเดี๋ยวป้าหลวงจะเช็คดูก่อนคนนี้ได้แล้วจะโฉบนี่ก็ได้แล้วอันนี้ก็ได้แล้วอ้าวลุงใจอันนี้อะหยังแน่อ้าวไอ้แชมป์ตั้งหลังนี่อะหยังแน่เ
3: อ้าอันนี้อันกับผ้าห่มนะครับป้าหลวง
4: อันนี้กับผ้าห่มนั่นนะครับ
0: แล้วนี่ยังถึงได้2ผืนฮะ
4: เมียผมมาครับผมมาไปเพื่อเมียผมครับ
3: อันเมียผมก็ช่างนะครับเปิ้นแจกอันยังเอามาฮื้อตัวเองเนอถ้าผมบ่ได้ไปนี่ตายเลยล่ะครับป้าหลวง
0: บ่ได้บ่ได้เปิ้นแจกคนละผืนจะไปเอา2ผืน3ผืนได้อย่างใดบัดทีเปิ้นประกาศถือมาร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองนี่บ่ค่อยมา มา มา มา มันจะวิทย์คนอื
3: ่
0: น
3: โอ้ยอันจะไปถือลุงใจครับไอ้แชมป์เนาะ อายเปิ้นงับได้แชมป์เนาะ

0: เชียวแป้งถึงวันนี้เชียวใครเป็นอะหยัง
1: ถึงวันนี้ข้าใครเป็นรัฐมนตรีคมนาคมอย่างเดียวเชียว
0: ถ้าเชียวได้เป็นรัฐมนตรีคมนาคมแล้วเชียวจะไปไหนหยัง
1: จะลองไปแก้ไขรถติดในกรุงเทพพอชะกรรมรัฐบาลสมัยใดก็ได้ได้กล้าเถียงกันเชิง
0: แล้วเชียวจะแก้อย่างไรอ่ะเชียว
1: กำเดวจะเล่าให้ฟังจานแฉง
2: เจ้า
1: เอาเล่าให้ลุงสามก้งช่องแก้วใส่เล่าก่อน
0: อ่า

0: ที่ว่ารถมันไม่ติดกรุงเทพแน่นะเชียวเชียวจะเข้าไปแก้เชียวจะไปแก้อย่างไดเชียว
1: จะไปยากมันอย่างเชียวถึงวันนี้รถไฟมันผ่านถนนในกรุงเทพกี่สายแล้ววันหนึ่งมันผ่านกี่ขบวนเวลารถไฟผ่านถนนเขาก็จะลงปิดกั้นถนนเอาไว
0: ้
1: เมื่อปิดกั้นถนนแล้วช่องฝากฟังรถมันติดกี่ร้อยกันถ้าเชลได้เป็นรัฐมนตรีคมมนาคมน่ะเชลจะย้ายสถานีหัวลำโพง
0: ฮัลโหล
1: ออกไปไว้หัวของแฉนแฉบหรือหางของแฉนแฉบ
0: ปวดโชถ้าเชลย้ายสถานีหัวลำโพงไปไว้หัวของแฉนแฉบกับหางของแฉนแฉบแล้วผู้โดยสารเขาจะแย่อย่างไดเข้ามากรุงเทพเชียว
1: จะไปยากมันอย่างเชียวก็นั่งรถรางเรียบคลองของผู้ว่ากทม.เข้ามาค่ะ
0: โอ้โหเข้าท่าเข้าท่าและเจียงใหม่เฮาเหรอเชียวจะแก้ปัญหารถติดเหมือเจ้าเหมือแรงเนี่ยได้ก่อ
1: ได้ค่ะกระเดียวเชียวจะเล่าคือฟังจันแฉง
2: เจ้า
1: เอาเล่าคือลุงดำชามกุ้งช่องแก้วชัยเล่าก่อน
0: ฮ่า

0: อันแล้วเจียงใหม่แล้วเชียวจะไปแก้รถติดเมื่อเจ้าเมื่อแรงได้อย่างไร
1: บ่มีปัญหาเชียวถึงวันนี้เมื่อเจ้ามาแรงรถมันจะติดเฉพาะชี้แยก
0: เออถูก
1: ยกตัวอย่างว่าชี้แยกควงสิงชี้แยกชานเด็กชี้แยกกาดเอื้องคำชี้แยกหนองหอยชี้แยกสนามบินชี้แยกถึงหมดนี่เชียวจะสร้างสะพานลอยข้าม
0: อันลู
1: ลื้อไฟเขียวไฟแดงขว้างตึงวันนี้รถมันติดเพราะมันตึกไฟเขียวไฟแดง
0: เออเขาท่าอันสมมุติว่ามันยังติดอยู่อ่ะ
1: ถ้ามันติดต้องใจแผนฉอง
0: แผนฉองนะมันเป็นอย่างไดเชียว
1: จันแฉง
2: เจ้า
1: ลุงขอเล่าถึงชามกุ้งฉองแก้วชัยเล่าก่อน
0: อ่า

0: อันแผนสองที่เจียวว่าตะกี้นั้นมันเป็นอย่างไรเจียว
1: ถ้าช่างฉับพลันรวยข้ามสี่แยกเรื่องถนนไม่ยังติดอยู่นะเจียวเจียวจะย้ายโรงเรียนใหญ่ๆที่ในตัวเมืองออกไปช่างตามถนนวงแหวนรอบนอก
0: โอ้เจียวรถมันติดมันไปเกี่ยวอะไรอย่างกับหงเหียนเนาะเจียว
1: เจียวกับเจียวเที่ยวมาหันกันถึงวันเนี่ยเขามาชงลูกเขามาหงเหียนรถกันกับลูกคนลูกคนก็รถกันน่ะถ้าลูกท่านหลานเธอไม่ยันหนังชื่อในเวียงฉามด้วยคนก็รถฉามด้วยกัน
0: เออแม่เน
1: า
0: ะ
1: แบ่งถนนทำเช้าเล่นเนี่ยยังมาพอรับรถยนต์นะแม่งก่อ
2: เมาเหล้าตาปื้อปึกซึกแต่งมาอู้แผ่วจะย้ายหงเหียนเออๆกำกึดขี้เหล้า
1: อย่าไปว่าแจนั่นดวงขี้เหล้ายังลุงคนนี้บ่ใจขี้เหล้าบ่ได
0: ้อ
1: ันนี้เป็นห้องกันว่าขี้เหล้ามีเส้น
2: ไอ้ยังกูเป้งขี้เหล้ามีเส้น
1: มีเส้นนี่เป็นภาษาอังกฤษขี้เหล้ามีเส้น
3: แปลว่าขี้เหล้ามีมันฉ่ำหมองโว้ย
0: ฮ่า

0: แม่ไม้เอ้ยแม่ไม้งั้นขอใช้ตังค่าชักหน่อยเหรอข้าจะไปแอวป้อยหลวงพ่อเปิ้นแข่งกองนะ
1: บ๊อกเฮียแต่น้อไปป้อยหลวงน่าที่จะไปฟังศีลฟังธรรมนี่น่าจะไปพ่อเปิ้นแข่งกองชูจะไปกับไผฮะ
0: ก็เนี่ยกะนั่นมานั่นมองไอ้แชมป์แคมคบ
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

แม่ปิดไปก่อนยิ่งลำ

0: ป๋องหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปองกูประหวดเล่าขันตั้งฮันละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปองเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮันนาไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮันนอป้ายอิงฮันนันรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮันนอเอาไปติดกำ
0: ฮะไปเงี้ยเนอะอายเฮปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างพี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: ะเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัย
3: โอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอ
2: พระญาติเก่าคืน
3: โอ้โหวันล่างบับพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บแล้วแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำปอคำปอคำป่องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำปอครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนปู่จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอัญญังไอ้คำป่อง
3: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันอย่างวันติดปูด
3: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเนอะแล้วก็งื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่งมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวหะเทคเพียง
4: สาธุคาถาเรียกเจ้าปอ

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจังซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจังซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเน็ตน้ำแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตานไปหาป้อละออนปนเสียไปแล้วพอดีเอาขอนปนไปลงน่ะปนใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านอย่างกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาลาผักไตพุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะค่ะผักไตเนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มขึ้นสองเต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จ่างเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงกันโอ้เป็นล้านก็ผมออกไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนไม่เป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป่อคำป่องคำป่อคำป่อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป่อนั่นเนี่ย

0: ไอ้บุญบุญขอเข้าไปบ้านกำ
1: ไปยัง
0: ขอไปเปลี่ยนร้อนตีในเฮือนไฟกำลงปัดกันเปล่าตกใส่แตกไปสองแผ่นก่อน
1: แผ่นสองสามวันก่อนไอ้จะเข้าไปจะแปลงเล่าเป็ดเล่าไก่อยู
0: ่หือผัวบ่ใจ

0: มาแล้วมาแล้วผัวซุปติฮักไอ้มากินข้าวไงน้องลาบจีนสดีขมขมหนึ่งไก่ตัวมี
1: หลับปะนี่ขมดีเนาะลำก่อนลำลำแต่แต
0: ่ไอ้น้ำเย็นมินี่เนอร์กินข้าวกินน้ำเดี๋ยวไอ้เข้ามาพอในเฮือนได้กำพวกขึ้นมากินเสาพ่อจะถึงแปรแล้วไอ
1: ้เออกำเดียวก่อนไอ้จะไปดาแก่เป็ดกับข้าวไก่ก่อน
0: หัวบ่งใจ

0: ฟังป้าต้องเตื
1: ้
0: อปีกมาเอาเมียงก่อนเมียงมีบนเฮือนเพ
1: มาเอาละเมียงต้องก็ยังมีอยู
0: ่ไอ้บุญไอ้บุญขอปีกมาพอเหือนในเฮือนนี่ก้ามจะเอายาหยังมาพ่นคือมันตายฮะ
1: บ่พอละเหือดก็เหือดนะมั่มใจจ้างลูกไอ้จะไปเกือเข้าเป็ดเข้าไก่อยู
0: ่หัวบ่หูใจ

0: ไอ้บุญเบิดไอ้ปิ๊งมานอนบ้านน่ะ
1: โอ้อย่าไปปิ๊กจะได้เป็ดไก่งัวควายนี่หรอกนะไผจะมานอนเฝ้าอ่ะ
0: เออไผจะเฝ้าก็จ้างเต้อตึงบ่สนใจนอนเฝ้าเป็ดเฝ้าไก่เฝ้างัวเฝ้าควายอยู่ตรงนี้เป็นเดือนเป็นเดือนน่ะตึงบ่เมื่อนอนบ้านนอนจองอ่ะเวลาฝนตกฟ้าห้องฟ้าพาไอ้ตายกลางตรงนี่นะแล้วไผจะฮู้จะหันไอ
1: ้โอ้บานเหยคนเฮาระกรรมมันมาถึงนะอยู่ที่ไหนมันก็ตายสัมมนาอยู่ในโรงแรมก็ยังถูกไฟไหม้ตาย
0: เออไอ้บุญอู้ยังอีกจะดีละน้ำบ่มีเอาป่ามาขังถ้าไอ้บุญอู้ยังอีกเขาเจ้าจะปิกบ่เป็นยังปิกไปอยู่บ้านกับอีปอยแม่เหมือนเก่าเหมือนหลังไอ้ฮักเป็ดฮักไก่กลางตรงไอ้ก็นอนกับเป็ดกับไก่อยู่กลางตรงนี่แต่เน้อข้าจะปิกแล้วหัวบ่หูใจ
2: บ้านปิกมาหาบสลีครับหมอนไอ้กำไอ้จะปิกเมื่อนอนบ้านแล้วไอ้หูใจแล้ว
1: เออเมีย

0: ผม
1: อันติปี้มาอู้น้องบิ๊กวันนี้นาก็อย่างที่เฮาอู้กันไว้ล่ะเนาะ
0: ครับ
1: อันปี้นี่ก็ฮักน้องบิ๊กมาเหมือนน่ะปี้ตัวคนเดียวผัวปี้ตายไป 3-4 ปีทรัพย์สินเงินทองปี้เต็มจองห้องหอกิจการปี้ก็มีหลายอย่างปี้หันน้องบิ๊กเนี่ยหุ่นกำยำล่ำบึกแข็งแรงน่าจะเป็นคนดูแลทรัพย์สินของปี่ได้อันว่าแต่ว่าดีนะอันอู้กันตามสื่อเนี่ยเนาะ
0: ครับ
1: ถ้าน้องบิ๊กแต่งงานกับปี่เนี่ยตัวจะเอาเงินเท่าใด
2: โหปี่อู้อย่างอี้ดูถูกผมนู่นเนี่ยลูกผู้ชายอกสามซอกอย่างผมเนี่ยมิซักมิสีหรอกจะเอาเงินเอาทองมาซื้อผมมาได้อันผมขอ 250,000 ขาดตัว
1: นึกว่าบ่เอาอี
2: เอากะ
3: โอเคตกลงไปอยู่ด้วยกันเลย

0: ีกเอ้ยมานอนได้ละไอ้เดิกมาแล้วนะเก่าหลังพี่กำ
1: พี่ผมไม่สบายครับ
2: ฮะไม่สบายทำไมตายตายตายไอ้บิ๊กอดมาได้ละเนาะนี่อีล้ำเหลืออุตส่าห์องทุนซื้อมาตึง200,500มาอยู่ด้วยกันได้3 เดือนไปไม่สบายตลอดไปเนี่ยกันไปเนี่ยงานไปเนี่ยอย่างซักอย่างกำเดียวก็ไม่กำเดียวก็ให้กำเดียวก็ไม่สบาย
1: ก็ผมไม่สบายอะพี
2: ่ยังไอ้บิ๊กเลิกกันเหี้ยอย่างอีล้ำเหลืออารมณ์บัดดี

0: บิ๊ก
1: ครับพี
0: ่โอ้ไอ้ยังมันแข็งๆนะจ๊ะตัวเก่าไปพระใจนะ
1: ก็ผมไม่สบายอ่ะพี
0: ่เออเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เนี่ยเหลืออดกับเฮาแล้วนะอยู่ใต้การตึงบัดรอดแน่อยู่มาตั้ง7เดือนไปบัดเนี้ยการบัดเนี้ยงานบ่เอาอย่างซักยังตื่นเจ้าขึ้นมาแปลงขี้ปุ่มเหวแตกแยบตาเลิกโกเมื่อใดก็บ่สบายเมื่อใดก็บ่สบายไปโคนผ้าโคนครัวออกบ้านพี่ไปเหียจะไปไหนก็ไปไป
2: โหพี่อุ่นอีพี่อู้ก็ถูกนะ
0: บัดโทรจะไ
2: หนก็ตอนที่พี่เขาได้ผมอ่ะพี่จ้างผมมา 250,000 ก่อนล่ะ
0: ก็แม่นตอนนั้นตัวแข็งแรงล่ําบึกไผจะไปฮู้ว่าเป็ดยังเอ๊ะพี่ยกคือตัวเหีย 250,000 น่ะบ่เอาคืนซักบาทไปเหียไปเหีย
2: บาทได้ถ้าพี่จะฮื้อผมไปนี่นะพี่ต้องจ้างผมแถม 250,000
0: ฮะจ้างแถม 250,000 อกข้าจะแตกเสียหูไปเสียหูเหงาตอนมาก็ 250,000 ตอนไปจ้างแถม 250,000 เอ้าเอ้าแสดงนี่ขจายไปขจายไปไวๆ
1: ขอบคุณครับพี่ก็ผมไปสบายอ่ะบ๊ายบาย
0: จะไปไหม

0: ฮ่าฮ่าพอเลี้ยงคังปังปีนี้ลังใหญ่เรียบร้อยหนอแถมลูกน้องก็พร้อม
1: โอ้โหสวัสดีครับเฮีย
0: สวัสดี
1: สายเนื้อนี่นะครับถ้าจะอู้ถึงลำใหญ่นี่ไพกินผมมาลำนะ
2: เอาเข่งไปมุดไปหน่อย
1: เจียงใหม
2: ่
1: ลับปุ้นฉันประตองจอมตองหอดถ้าได้ยินชื่อพ่อเลี้ยงคำปันพะวานะ
0: ฮ่าลีลีลีถ้าพ่อเลี้ยงผูกอย่างนี้อ้วกก็สบายใจข้าลังยายเสกอ้วกจะพาไปเที่ยวทะเลเมืองชงบางอ้วกไปกินอาหารทะเลสดสดไปลูพระจังตกน้ำไปลูฝรั่งอาบแหลด
2: เพราะแต่กับพ่อเลี้ยงคำปันเฮียพ่อจะไปแต่กะ
1: แต่สิ
2: แน่นะ
1: แน่สิ
2: กว้างกี
1: ้กว้างชงกะ
2: เฮียงเนี่ย
0: ว่ายาพ่อแล้วว่าไม่เข้าใจกวางกิกวางช่องว่ามาฆ่าลังยายไม่ใช่มาฆ่ากวาง
2: ยาผมเข้าใจได้

0: พบพ่อเลี้ยงก็ไหนว่าจะจวนไปแอวทะเลไอ้อย่างป้าผมมาที่ห้วยตึงเท่านี่แน
1: ่เอ๊จะไปหน่อยเตอะๆหน้าดำคือลึมีกาฟ้าอย่างมืดฝนนี่มันหน่อยอยู่แต่เออพวกเราเฮียมาพวกเราฮะแม่นแล้วกันนะ
0: พ่อเลี้ยงก็วันนั้นนี่นะก็พ่นขี่รถเก่งเบนซ์มาไม่ใช่กันโอ้ยังมาวันนี้ยังมาขี่รถกระบะตัวทางป้าโคเอ็ดอะ
1: เปิ้นกาของทะเลม
0: ัน
1: จะหากินหอมเดียวอย่างเฮาลูกบ่แม่ก็เสียกำอู้แม่นก็ไปเลย
2: บอกแล้วให้กาของทะเลอย่างเหลียวก็ดีแล้วนั่งมาขาหลังใหญ่ทำอะไรไม่ไล่หลังใจกว่าเลยน่ะ
3: ลือเฉยเฉยน่ะกังข้ามันก็ต้องมีกังลายขาทุ่ง
1: เอาละครับสวัสดีครับเฮียครับสอครับจะไปฟังจมฟังซ้ำกันเตอขอเจอหนังก่อนดีกว่าเจอซอครับ
3: เร
1: ื่
3: องคังปังเรามาคุยกังกองเรื่องกังไรขาดทุง
1: อันกำไรนี่เอาไว้หั่นก่อนเตอครับเฮียเฮามาอู้กันว่าตอนเนี้ยปุ๊ดตื่นคนละเท่าใดน้อผมใจอ้อนนะบัดเดียวนี่นะเฮีย
3: แล้วตรงนี้เหลือเท่าไรเหลืออะไรละเอามาแบ่งกัง
1: ก็จะไปเหลืออันยังแถมที่หั่นเหลือก็มีก็เกินกับกิโลอ่ะแกเฮีย
3: ไอ้ยา
1: ใบยาใบเยอะยังสักอย่างละผมว่าเฮียจะบ่ต้องใจอ่อนเด้อปีหน้าเฮาแก้ตัวใหม่เฮาบ่กล้าลำไยละเฮากล้าอย่างอื่นดีกว่า
3: แล้วลือจะให้ว่าค่าอะไร
1: เฮ็ดทอบ
3: ไอ้ยาอ้วกซี่เลียวว่า

0: เก็บให้เก็บงามละ
1: ละละโอ้ลูกบดไปยังยังแม่หัวปู้สุนยุน
0: โอ้ยก็หาสูบบุหรี่ได้ไงเฮินเฮ้ย
1: มันเป็นไร
0: ก็หาไปสูบบุหรี่ปืนก้าวมาลำใหญ่ตัวเก่าได้กะมันบุบใส่หน้าเนี่ย
1: ผมยังบุบอ่ะ
0: หาใส่สารนักไปน้อย
1: โอ้โหไม่แห้งกันล่ำเหร
0: ือ
1: สู้ผมมาได
0: ้ยัง
1: แต่ว่าเอาเกินไปแปะขึ้นต้นลำใหญ
0: ่
1: เสียมันพันเลิศกะ
0: โอ้โหเป็นไ
1: รตกลงมาหลังย่อใส่ขี้ดินตั้งบึ้กกะวะ
0: หือว่ะแล้วหลังขีดดีหางบนไหวเหิน
1: หลังหามาตั้งใดอ่ะ
0: ยัง
1: แต่หน้าอกนั่นก็จำหมดอ่ะ
0: ก็มันจำได้อย่างไร
1: ก็ลำยายหน่วยแปรนั่นก็มันหล่นมาใส่หน้าอกผมอ่ะโอ้ขี้โคงหักสองซี่กันเนี่ย
0: หน่วยใบหน่วยงาบอ่ะอู้ไปหาดื่มเจ้าไปหนักกระปั้นแล้วไปเหินไว
1: ้เออเดี๋ยวจะไปหาหมอแล้วดิ
0: อ๋อขี้ไปตรวจซี่โคงทีกะ
1: จะไปตรวจเบาหวาน
0: โอ้กินกินมาลำยายแหละ
1: มันกำลังออกจ่ออยู
0: ่หวานอันลำเหลืออันหาไปตัว
1: ไปไหน
0: ไปหาหมอนะคะ
1: ไปยัง
0: หาอย่าไปตรวจปากนะเป็นขางเลย
1: โอ้กินน้ำใหญ่กะ
0: กําลังจะปลูก
1: โอ้

0: โอ้โหสวัสดีครับไอ้เหิน
1: เออสวัสดีเล่น
0: ครับ
1: โหแล้วคิงแม่ตัวใหญ่ยังน่ะ
0: โอ้โหอันนี้คนเริ่มใช่ไหมกันยังผมจื้อเป่งครับเป็นเปื่อยเลนมาครับ
1: เออคิงสองคนแม่ก็ดีละ
2: นี่ยัง
1: ไปส่งแฮมไปเยี่ยวครับ
2: โหใครยังมาไปคนเดียวน่ะ
0: เออ
1: ก็แฮมไปแยกฝ้าฟืนครับสร้างหมอนะ
2: ฝ้าฟืนไอ้ยัง
1: ก็หมอป้าบอกว่าห้ามยกของหนักเนี่ย
0: โอ้ยแล้วเป็นจะมาคุยว่าเก่าเนี่ยเนาะการผมกะ
1: ไปไหน
0: กูวันนั้นไปเยี่ยวข้างกำแพงวัดอ่ะ
1: อืม
0: โอ้จะกิมตกโตมาห้องสาวอ่ะ
1: ห้องอะไร
0: กูมันห้องปะปะปะปะปะปาโถปะปะปะปะปะปาโถเอ๊ะ
2: แค่ตะยี่ก็ทำเป็นมาคุยบ่
0: ะโถได้นะ
2: การหากับบ่ะ
0: มันมีหยัง
2: วันนั้นฮะไปเยี่ยวในห้องน้ำนะ
0: อืม
2: ปะอึ่งอ่างตัวนึงอยู่จอกแจงห้องน้ำปะตอนแรกก็ตัวน้อยอยู่เนาะพอหายเหี่ยวไปนี่โหไอ้หยังตัวใหญ่ขึ้นปองขึ้นใหญ่ขึ้นปองขึ้นปองแตกตุ๊บคิงว่า
0: โหมันยังเป็นอ้าวเน
2: า
0: ะ
2: ก็ธรรมชาติของอึ่งอ่างนี่นะเวลามันหันไอ้หยังที่ใหญ่กว่ามันเนี่ยมันจะปองตัวใหญ่กว่าอันนั้นน่ะ
1: โหอะไรหยังที่ใหญ
2: ่ก็ขาห่านะค่ะ
1: โหหันว่าอันนั้น
0: โหไอ้หยัง
1: ก็ขานะค่ะ
0: แต่ตามละความจริงแล้วนะครับเป็นว่าของไข่ที่มันใหญ่นี่นะหูมันจะตึงนะครับแม่นก็ข้าไปเหิน
1: ฮะ
0: แม่นก็ไอ้เหิน
1: ฮะ
2: บาดใจบาดใจ
1: เนี่ยหมอ
2: ความจริงแล้วไผ่ย่อยนะเสียงจะน้อย
3: แต่กระเรนแต่ไรเหิน
0: หูมันตันดีไม่ได้นี
3: ่อ่ะขับไปกับเต้า
4: ฟังมาหามันนี่เขาอู้ละไล่ชาละสิ้นดีเลย
3: อันเดียวนะฮะไปต้อยฮะไปต้อยโชว์ฮะไปต้อย
1: พดมาเดือดเปิดอยู
3: ่
2: ไอ้เหิน
1: เออ
2: โอ้โหอย่ามานั่งแปลงหน้าแห้งพออย่างขี้เมื่อยแล้วนะ
1: ขี้งามอี
2: เอองามกะ
1: แม่อย่างขี้นั่งทรายเนี่ย
2: บ่ใช่ผมเป็นสิวเหรออันเนี้ยไอ้เหินอันว่าแต่ว่าดีแล้วทำประกันชีวิตหรือยังเนี่ย
1: โอ้ยประกันชีวิตของแฮนี่สุดยอดอยู่แล้ว
2: มันสุดยอดอย่างไ
1: รก็แค่เจ็บไข้ได้ป่วยนะเปิ้นดูแลอย่างดีคุ้มครองถึง150ปีก่อน
2: โอ้อันนี้มันคนก็ว่าไดโนเสาร์น่ะ
1: ก็นะบ่ะ
2: สู้ของผมบ่ได
1: ้ยังไ
2: งแค่ผมไอ้คล่องนี่นะเขาปาผมไปห้องยาเลยล่ะรักษาฟรีตัวแห่งซ้ำ
1: เอ๊กระจอก
2: กระจอกจะได
1: ้แค่แฮสตาร์ทรถเครื่องออกบ้านนี่นะ
2: เออ
1: ปิ้นโทรมาถามละว่าจะเข้าโรงพยาบาลไหนดี
2: มันก็เกินไปอันนี้มันแจ้งกันแล้วบัดดี้
1: ยังได้มา
2: ได้ก็สู้ของผมถึงบ่ได้
1: ไปได้
2: ก็แค่ผมเนี่ยห้ามฝนปิกบ้านบ่ได้นะมันจ่ายเฮ้ยละล่อ
1: เข้า
2: เออ
1: โว้ยสู้แฮบัดได
2: ้เป็นไ
1: รแค่ฝนตั้งเขานี่นะ
2: ฮะ
1: มันโอนตังค์ไอ้แฮแล้ว
2: ว้าว
1: โหแล้วขี้จะเอ็กยี่ยัง
2: บ่หัวบ่ะถ้าว่าโดนตีปากแตกเนี่ยประกันเพิ่งจะจ่ายเฮ้ยก่อนฮะ
1: อันนี้ก็บ่ฮู้เด้อแต่ถ้าว่าลบตังค์แล้วส่วนถูกเนี่ยนะประกันจ่ายแน่นอน
2: โอ้4 7 7ที่บ่ล้ําบ่เหลือฮะก็บ่อู้ได้คิงละบ่ไปละบ่
1: เออไปเติ้ลบ่ไอ้พี่เด่น
2: โอ้ไอ้ยังจบละ
1: โอ้ยไงมันตัดได้ห้องเลยเนี่ย
2: แ
1: ค่
2: ก
1: ัน
2: เรียกห้องอยู่นี
1: ่เออปลาเข้ามุก
2: เนี่ยไอ้เหินทำมาอู้ดีๆใส่กันบอ
1: ครับ
2: แต่เจ้านี่นะ
1: ไ
2: หนมีคนโทรมาหาผมอะ
1: ว่าไห
2: นว่าแต่คืนเนี่ยมันนอนกับแม่ผมว่า
1: โหแล้วที่ยังบอกโคตรมันอะ
2: โหจะโคตรเนี่ยง่ากับคนที่โทรมาต้องเป็นป้อผม
1: อ๋อมันเป็นป้อคิงกะ
2: ฮะไอ้เหินอู้ดีๆกะ
1: อ๋อครับ
5: ต่อแรงเอาปะ
1: โหแล้วคิดไปไหนมาเลน
2: อ๋อผมไปร้านช่วยกันช่างมาย่ะ
1: ไปยัง
2: ไปเอารถแต่ว่าเอารถไปปะยางนี่โอ้ร้านนี่มันต้องช่วยสวมชื่อมันแตะ
1: มันช่วยอย่างไร
2: ก็ขี่รถพอมาถึงบ้านนะเนาะเจนจะหัวล้อรถมันยังไม่ได้ใส่หื้อเตื้อ
1: โหแล้วปีกไม่ได้น่ะ
2: ก่อนนะไล่เหินไปไหนมาเนี่ย
1: ก็ไปร้านช่วยกันช่างร้านเดียวก็คิงเนี่ยกะ
2: ไปยังอ่ะ
1: ก็รถไปคว้าลูกสูบพอปีกมาถึงบ้านแล้วเจนจะหัวโอ้ยยังไม่ได้ใส่หัวเครื่องแฮเตื้อวะ
2: โอ้แล้วปีกไม่อย่างไรน่ะ
1: ก็เนาะอย่าคิงนะ
2: โ
1: อแต่เรื่องไฟรถไอ้น่ะมันแปลงดีแต่เนอ
2: มันดีอย่างไร
1: ก็ฮะนะฮะขี่รถเข้ากงนี่นะ
2: ออ
1: ไฟมันส่องหันไปใต้รถตัวเก่าเลยอะ
2: โอ้ว่าไปเลยละกา
1: แต่กา
2: เออแต่กระทั่งเป็นดีแต่อยู่เนอช่วยกันช่างนี่นะ
1: มันดีอย่างไร
2: ก็แต่คืนนี่นะผมขี่รถไต้ก้นรถต่างเฟืองเนาะพอเปิดไฟสูงมากปุ๊บเนี่ยไฟไหม้เฟืองหึ่งเลยอะ
1: สู้แฮบได
2: ้เป็นไ
1: รแต่ว่านี่ขี่รถเข้าบ้านมอกสองทุ่มนี่นะไก่กันนกกับบินกันหึ่งเมียฮะนี่ลูกนึ่งเข้าเลยอะ
2: ฮะมันลูกนึ่งเข้าเฮียงอะ
1: ก็มันนึกว่าแจ้งนั่นนะกะ
2: โอ้มันแจ้งขนาดนั้นเลยกะ
1: เออ
2: แต่ผมว่ามีไฟที่แจ้งกว่านั้นเห็นนะ
1: ไฟอย่างบ้า
2: ก็ไฟตาหน้ากายเหินให้หันก
1: ็อ๋อแล้วคิดว่าตากระตีนอะไรมันจะชนะ
2: โอ้อันนี้มันคนละเพลงกันระเบิดแฮปไปแล้วป่ะ
1: เออแกว่าจะเลือกตีนสักคำ
2: โอ้บ่มีทางแฮงอุตันคิงป่ะ

0: ูกแตนท่านจะไปไหนนะลูกพ่อหรอกอะใส่กะเสื้อจันในตัวเดียวเหี้ยแต้ก้อย
1: จะไปถ่ายสติกเกอร์ที่ในห้างกับเปื่อนนะแม่เสื้อที่ใส่เนี่ยก็ไม่ใช่เสื้อจันในอีแม่หัวโบราณมาตันสมัยแฟชั่นใหม่เป็นท้องสายเดียวนะแม่
0: เออสายเดียวสายเดียวกำเดียวจะมาเหลือสักสายแล้วนะมึงบ่เคยหันกะเปิ่นโดนข่มขืนตายนอนหงายหล่อนจ่อนฮะฮะแต่งมาเสื้อสมัยใหม่นี่นี่เสื้อบ่ฮ้อยเสื้อคอกระเช้าเนี่ยหันก็แม่มึงใส่มาจะเป็นสาว30ปีกระเป๋าก็มี10ก็มีนี่หันก็มันยังบ่เอาอย่างน้องพลอยเปิ้นหันพอแล้วกะเปิ้นละอ่อนดีแอวเปิ้นก็บ่แอวกินกะนมอย่างเดียวแม่นก็ลูก
2: ใช่แล้วแม่วัยรุ่นยุคใหม่อ่ะดื่มนมหนองโพอกจะได้โตใส่ชุดชั้นในวาโก้โชอึ่มยะแม
0: ่อุ้ยน้อๆๆไผก็ได้แต่เปิ้นว่าละอ่อนยุคใหม่ยุคผีซองตันหึ

0: ูขออนุญาตนะแม
1: ่อย่างอีกะลูกฮู้จักขออนุญงอนุญาตจะไปไหนแถมละลูก
0: จะไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลนะแม่มันตกตึก
1: ตายละละอ่อนบัดเดียวมันหยังมากึดสั่นโดดตึกตายกันยังอั้นฮะมันพอบ่กึดพ่อแม่เลี้ยงดูเสี่ยงเงินเสี่ยงทองมาเป็นเต่าใดเต่าดีมาตายกับขังดาราดะขังนักร้องนี่ลูกนี่ฮะ
0: บ่ใช่ตกตึกแบบนั้นมันตกรองเท้าส้นตึกบ่ตายแล้วแม่แขนหักบ่ได้แม่ลีกเหรอมายืนขวางบันไดหยังเนี่ย
1: เราจะเนี่ยหยังนะฮะ
0: จะใส่รองเท้าส้นตึกนะแม
1: ่ถึงขนาดขึ้นบันไดใส่รองเท้าโอ้ระวังเนอะเฮาจะตกรองเท้าแถมคนนั้นลูก
0: คนละจันนะแม่โ
1: อ้ยนั่นนั่นนั่นนั่นกูว่าแล้วรองเท้ายังบาดตันเข้าปากเอ้ยลิ้นยังบาดตันเข้าปากรองเท้าส้นตึกแล้วเนาะเฮ้เฮ้ยเนาะแฟชั่นละอ่อนสมัยใหม่สมัยปี2000

0: จมจะไปไหนแถมนะฮะดูพ่อเหรอแต่งผมตั้งได้ใส่สีเขียวสีแดงพ่อเข้าพ่อเข้าอย่างจักกะหนังสือนางหามียังบ่ฮัดอ่านพ่องนะ
1: โฮ้ยมันบ่จําเป็นต้องอ่านนะแม่ดับนี้อยู่ที่หมอง
0: ดับนี้ดับไหนฮะดับไฟตาดับไฟส่องตางกะแบบนี้เปิ้นฮ้องดับอนาคตตัวเก่าป้าอ่านบ่ดูแล้วมันจะฮู้ได้อย่างใด
1: โอ้ยยุคนี้อ่ะยุคใหม่แม่ยุค 2,000 เทคนิคใหม่เขาใช้ทางลัดออสโมซิสดูดซึมมา
0: อันหยังแถมอ่ะซึมซึมซิดๆนะ
1: ก็เอาหนังสือหนุนหัวนอนไงมันถึงไหลเข้าหมองหมด
0: แล้วอ่อนสมัยปี 2,000

0: โอ้โหใจซักผ้ากะ
1: โอ้ซักผ้า
0: โอ้ซักผ้าเสื้อยกทรงคุณแต
1: ่ก็งะ
0: ถ้าเมียอ่อนจะเป็นนะลุงเนาะ
1: ก็งะ
0: แล้วเมียลุงไปไหนไปเนี่ย
1: ก็งะได้ยินว่าไปชะผมทำเล็บปุ่นังกะ
0: ลุงใจตั้งวันนี้ลุงใจตั้งเหมือนหัวอย่างเลยกะ
1: หัวอย่างแต่หมอ
0: ก็เมียลุงใจอ่ะมันดังเหลือจ้างสามงากว่าเนอลุงเอ้ยเปิงเปิ้นว่าเมียมีจู้เจ้าบ้านหูก่อนนะ
1: ไอ้เมียจู้อู้ดีดีนะ
0: โอ้ยก็เมียลุงใจน่ะกะเป็นจู้เป็นกิ๊กกับไอ้แซมอ่ะ
1: ไอ้แซมนี่นะ
0: เออไอ้แซมนั่นเนาะ
1: เอ้าถ้ามันมีแต่อย่างอันแล้วลุงจะยังอย่างใดเนี่ย
0: ก็พกกะลุงใจ
1: งั้นดีกับเมืองเนอเอ้โอ้ถึงจับพกโอ้ถึงจับ
0: เอาเลยเอาเลยเอาเลย

0: ภัยเนี่ยไอ้เซม
1: ไม่แล้วหรอ
0: ขึ้นมาเถอะวันนี้ฟรีเดย์หมดต้อยเลยปู่เฒ่าบ่อยู่บ้าน
1: ฮะบ่ไปไหน
0: ก็มันบอกว่ามันจะไปบ้านญาติมันอีก้าไปนอน 2-3 คืนก่อนยี่ลู
1: กไผอ้ายก็เขาล็อกไอ้ก้อนกะน้องๆ น้องมาเพะมานอนตักอ้ายเพะอ้ายจะห้องเพลงก่อมือน้องนอน
0: ได้เลยที่รัก
1: ฟังนะนอนนอนนอนนุ่นตักพี่นอนรับตายกะนอนนอนนอนน้องนอนจะกล่อมให้
2: แล้วมึงให้นอนมาฝืนแน่บัดแฉม
0: อันวันนี้ไอ้นอนแต่น้องเนี่ยน้อปู่เฒ่ามันบอกแม่ล
1: ่อโอ้แน่นอนกะพึ่งจ๋าพี่จะเอาสายยายใจ
3: มันจะมันขอลูกใจขอลูกใ
2: จโอ้เป็นยังไอ้ลูกน้อเป็นยังไอ้กันลูกน้อ
0: โอ้บอกว่าจะไป 2-3 คืนนี่บ่ใจกาวบ่ปิกแม่ล่ะ
2: ถ้ากูไป 2-3 คืนกูจะไปได้หันกันดานของมึงว่ะมึงนี
3: ่มึงเอากันตั้งใจ
2: กันดานของมึง
3: ว่ะไปดูกันดีทำไมล่ะลูก
2: ถ้าเดี๋ยวขิงตายแน่ขิงตายแน่

0: สุวรรณ
1: ครับผม
0: ถ้ามาดูใน iPad แล้วไอ้แซมซูซ่ายุ่งแถมแล้วไปเอาตัวมันมา
1: ครับผม
0: ดูว่ามันจะซ่าขนาดไหนโอ้ขนาดลงโทษ2ครั้ง3ครั้งมันตึงบักกลัวเหี้ยเลยเนาะ
1: ไม่ละครับท่าน
0: ดูวัน
1: ครับผม
0: เอาไอ้แซมขึ้นต้นงิ้วที่เป็นน้ำบาเดียวนี่
1: อันนี
0: ้ถ้ามันบักขึ้นเอาเล็กแซมง่ามตั้งก้นมันขึ้นขึ้นไป
2: หัวล้อหัวล้อโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย

0: Ơ, ôi thẹn ơi, khỏi lau sắc khô hoạch đâu.
1: Ôi giá nè, bà nạn quá nè, áo bà kêu mà trôi.
0: Ô, chạy riêng lau mà anh mến bây trôi bẹn hư anh. Ơ, áo má khô anh, ơ.
1: Áo xì khảo xì đây.
0: Áo dặn đi à,
2: kẹo. Tạm chạy bà nạn khập.
0: Khảo đó,
2: khập,
0: khảo phong bà.
1: Áo lạ, tăng quá nè, ơ, tạm chạy cho kín đó.
0: เอาเนี่ยเอามึงเอาก่อนนะแก้ว
2: ปนานเอาก่อนครับฐานะปนานเป็นผู้อาวุโส
0: โอ้ยบาโถบาแฉอันหยังละแก้วเหยเอาจะเอาจะมึงนี่เป็นคนบาจิบาบาจิแห้งเอาเนี่ยเอาเนี่ย
2: ปนานเอาก่อนครับ
0: เอา
2: เป็นละออนจะเอามาลุ้น
0: โอ้ยบาเป็นหยังหยังมึงเอาก่อนจะนะ
1: กำเดียวกำเดียวสู่เมาเกียงกะฮันละสู่จะหูสึกกำเดียวหูสึกแน่
0: ไอ้หยังจะเอาเนี่ยแก้วเหยเอาเนี่ยเอา
3: โอ้สวัสดีครับ
0: โอ้ไอ้ยังมันเป็นไผ่เนี่ย
1: ไอ้ตาหมดงบอย่างนี
3: ้โอ้อันนี้เล่าดูนี
0: ่โอ้ไอ้ยังใจใหญ่กันเนี่ยโอ้ไอ้ตาโอ้ปวดเท้าถอกเล่าอย่าปวดหูมั่งไปเป็นเกิงพอจะโหย
1: ฮะก็ว่าฮันเน็ตแล้วนะไอ้ตาช่ำเหลือก้อนก้อนแล้วกินเล่าบ่มี
3: โอ้เหลือทั้งเกิงอยู
1: ่ไหลลงคออยู่ล้วล้ว
0: โอ้โหไอ้จ๋าเฮ้ยเบรกก็ห้องกาโอ้ยหมดขวดแล้ววะเฮ้ย
3: ขอบคุณนะครับวันนั้นที่เอาเหล้ามาเลี้ยงกับวันนี้วันหน้าวันตายตาจะขอบคุณแต่วันนี้หมดงบขอโทษนะครับ
0: โอ้ถ้าไอ้ป้อนะดาพาปากะดีกวยชรากะดีมึงจะไปเหงื่อจ๋าอยู
3: ่เป็นไงครับวันนั้น
0: เออถอกเหล้าอย่างคันเหมืองพ่อเฮ้ยนะกูว่าจะว่าเป๊ก
2: แก้วป้านันจะเลี้ยงผมไปยังครับ
0: ก็เลี้ยงไอ้หยังหมดไปเป็นขวดแล้วมันหมดงบแล้ว
1: เออนั่นตุเนี่ยสู้ตั้งหลายจำไว้จะกินไอ้หยังขะใจกินเหี้ยก้นบัตตาหมดงบเข้ามาแล้วมันเติมมาได้กินสักคนเนาะป้านันก็หมด

0: เอ้ยแก้วจะไปดำหัวพญานายตอง
1: มีอย่างไรที่ไหน
0: โอ้ไอ้ตามันจะเลี้ยงลาบ
1: ไอ้ตาไหน
0: ไอ้ตามดงบนั่นน่ะกะ
1: ไอ้ตามดงบอ่ะ
0: เออ
1: มันเนื่องในวาระอะหยัง
0: มันจะเลี้ยงดำหัวพญานายตองน่ะไปด้วยกันบ่า
1: ไปก่อนขอไปแก้แค้นกำ
0: หยัง
1: วันนั้นน่ะกะฮะเขาจะกินเหล้าถึงป่อนานโจ้โฮมาตงโต๊ะเหล้าฮะเขาใช้มดงบ
0: วันนี้ต้องไปแก้แค้น
1: อื้อ
0: ไอ้ตาเอ้ยมาละโว้ยปืน
2: โอ้โหมาแล้วกะโอ้ยนี่ก็มาเออเจ้าอย่า
0: แก้ว
2: อ๋อเจ้าเจ้าไผ่จะมาก็ได้วันนี้หาเลี้ยงเต็มที่มันต้องห่วง
1: ว่าใช่อ่ะ
2: เออถึงซาถึงลาบ
1: อัน
2: นี้ลาบไม่ใช่ลาบธรรมดาคมนิกซาเนี่ยมันอย่างดีเลยเนี่ยเดี๋ยวนั้นมาก่อน
0: มาก่ะมาคน
2: เอาเรามาเรามาเรามา
0: เอามาก่อนเอาอะไร
2: สัญญากันไอ้ก้อนมันจะเป็นเล่าอ้ายจะเป็นลาบเป็นซา
1: แล้วตั้มกินด้วยกันกันอย่างไรเนี่ย
2: คือไอ้มีธุระด่วนเออกินมาแล้วหักเกี่ยงไปบนบ้านเรียบร้อยพักกับพักอย่างเรียบร้อยไปฮะเต็มที
0: ่เออ
2: นะเต็มที่นะฮะไปก่อนเนอะ
0: เอาเราไปเอาเลย
2: เ
0: ออจะช่วยได้สองถ้วยเนี่ยกะเอออ่า
1: เฮ้ยก้อนทิ้งจะเอาอย่าง
0: แฮจะเอาหลับขมขม
1: ฮะจะช้า
0: เอาเปิดพร้อมกันเนาะ
1: เออหนึ่งสองสาม
0: โอ
1: ้โหอันยังนี
0: ่อันยังนี่โหอัน
1: ลองคิดไปยัง
0: เป็นยำผักจุ่มป่า
1: เออฮะก็ชาใบม่วง
0: มีจนหมดก้อมเลยเฮ้ย
1: อัน
0: ทีแรกว่าจะลาบลำดีๆแต่ขอโทษทีมันหมดงบปลอส่วนเหล้านั้นจะเอาไปด้วย
1: โดนแล้วฮะจังหวะฉองเออบัตรามดงบ

0: แสงเจ้าขอซื้อน้ำส้มสายชูหน่อยเหรอ
1: โหไปซื้อหน่อยอย่างยอดเปิ้นเป็นขวดอ่ะ
0: เอาไปไว้มันก็บ่ได้ใจอย่างนั้นมันจังแห้งเจ้าขอซื้อหน่อยเดียวบ่ได้จะไปแปลงก๋วยเตี๋ยวราดนางหรออ่อนเขา
1: เอออีหน่อยมาได้เนาะไม่ใส่จะแบ่งเฮ้อก็ไปคนอื่นนี่บ่ทอกแหละมันจังเสียให้มาได้นะ
0: ปลาปลา
1: เนี่ยเนาะแก้วนี่อ่ะ
0: เอาใส่แก้วเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: เอาวางโต๊ะ
0: จะเอาวางนี่กันเออวันพุธกันแม่แสงจะไปวัดก่อ
1: ไปกะเตรียมพร้อมแล้วลูก
0: เออดอกสะบันงาหั่นดอกก็หาวันเนี่ย
1: ปลาปลาเต๋อหลังบ้าน
0: จะเอาสักน้อยเหรอจะเอาไปให้แม่
1: ไปเก็บเอาคนเดียวเด้อแม่แสงเก็บมากกี้ซ่อมหมดละ
0: กะเดี๋ยวเจ้าไปเก็บก่อนเ
2: นอะสวัสดีครับ
3: โหยัง
1: มาสวัสดีไผ่นี่ไผ่บะหมี่นี่วันนี้อ่ะมด
3: ไผ่มาเลยอ่ะ
1: มาเลย
3: โอ้ยังร้านห่างเลยโหอันนี้เล่าข่าวไผ่บัดหอกแล้ววันนี้นี
1: ่โหๆยาไอ้ตายาเ
2: อออันนี้มันยังนี่มันจะเล่าอย่างว่าส้มกระส้มว่า
1: น้ำส้มสายสูง
2: ตายแล้วใช่จะไม
1: ่คิดว่าไปหอยยา
2: ไปบ่ได้ไปบ่ได้หมดงบช่วยหน่อย
1: ไอ้ตาหมดงบ

0: ขิงอย่ามาขับรถวัวบ่ะแล้วก็ฝ่าไฟแดงไป 3-4 แยกอ่ะแล้วขับรถอย่างอีอันตรายนะบ่ะขิงกะจะไปเที่ยวระวังจะเลี้ยวเข้าไปเหี้ยวเลยโรงพยาบาล นะ
1: เอ้ยคนบ้านหาเขาถึงขับกันอย่างเงี้ย
0: โหแล้วไฟเขียวขิงจอดยัง
1: เอ้ยจอดพอก่อนสิเดี๋ยวคนบ้านหาขับรถผ่านมาทางนี้ไปหูว่ะ
2: ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้จอดก่อนจอดก่อนเปิดไฟและใส่เตียวเหี้ยก่อนชิงช่องแล้วก็บ่ฮู้ซิบไฟหน้าก็บ่เปิดเมาแล้วก็เป็นอย่างเงี้ย
1: เปิดแล้วรอคนตำรวจเฮ็ดที่ไฟมันมาออกนี่เพราะว่าหลอดมันขาด
2: เออนั่นแล้วหมวกก็บ่ใส
1: ่โหใช่แล้วรอคนตำรวจนี่เน
2: า
1: ะ
2: โอ้ยอันนี้มันหมวกอูนที่ผมว่านี่มันหมวกกันน็อก
1: โอ้ยใช่ไปนี่หยังหมวกกันน็อกอ่ะคงไม่ใช่นักมวยหรอ
2: โหไฟกับบาเปิดมั่วกันนอกกับบาใส่เมาหำตะหักเอามามาเสียกับปั๊บ
1: เออนั่นสวยรู้แน่

0: สวัสดีครับคุณตำรวจ
1: โหปิกไม้อย่างนี้จะมาเสียกล้าปั๊บรอบสองกะ
0: โอ้ยมารอบนี้ผมจะมารับเงินรางวัลจากคุณตำรวจครับ
1: อู้ไปเลยรางวัลอะหยัง
0: โหก็เปิ้นเขียนไว้ที่ข้างต่างกันว่าเมาแล้วขับไปรับ500อ่ะ
1: มันมีที่ไหนอ่ะ
0: มีกะนี่ๆๆมาพอเนี่ยเมาแล้วขับไปรับ500เนี่ย
1: เออแล้วไผมือบอลเอาสาระไอมาใส่ที่หน้าปอปาเนี่ยปึ้งไอ้นี่มันอ่านเป็นเมาแล้วครับไปรับ500ที่จริงแล้วเปิ้นเขียนเมาแล้วครับปรับ500
0: โอ้โหแล้วผมจะไปห้ามตังค์ห้ามเงินที่ไผ่เนี่ย
1: ไปห้ามติจ่างกคุณเถอะ
0: โอ้ห้ามเงินกับไผ่บ่าไปห้ามกับจ่างก

0: ลุงลุงลุงขับรถเวยขนาดเล็กอะเนี่ยมานี้มานี้มาเสียกล้าปั๊บเสียดีดี
1: โอ้ยคุณตำรวจจะมาว่าผมขับรถเวยได้อย่างไรรถผมมันเก่านะถ้าขี่เวยล้อไปก่อนตัวทางแล้วหรอรถผมเหยียบได้แค่60อะคุณตำรวจ
0: โอเครถลุงอาจจะเหยียบได้แค่60ก็จริงแต่ลุงแปลงหน้า120อ่ะ
1: เออนั่นถามแต่ตัวคุณตำรวจคุณตำรวจชื่ออะไรยังเนี่ย
0: จ่างก

0: พี่น้องหมู่บ้านเฮามาครบกันหมดแล้วบ่คือทางการเปิ้นเฮามาประชุมด่วนเน้อเรื่องไข้หวัดนกนี่นะที่เฮาไปลงทะเบียนไกลไว้นั่นนะคือว่าบัดเดี๋ยวนี้ไข้หวัดนกมันยังหมดไปเตื้อหมู่บ้านใกล้เฮาเนี่ยตายกันแฮ่เหมาะเพราะฉะนั้นบ้านเฮามันอยู่ใกล้รัศมี5กิโลเมตรเปิ้นสั่งฮื้อยับไก่ทุกรังคาเฮือนเพราะวันพุ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่เปิ้นจะมาเก็บไก่ไปฝังฮื้อหมด
1: อนุญาตอนุญาตหลวง
0: โอ้ยายหม
1: ออังยังไก่โจรนี่มันบ่เป็นหยังก้ามันแข็งแรงดีอยู่นะครับ
0: โอ้มันไปได้จะได้มันเป็นสัตว์ปีกโล่แม้แต่นกเปิ้นยังเบื่อขว้างเลย
2: พ่อหลวงครับอย่างถ้วยกาไก่เนี่ยเฮามาใส่แกงกินนี่จะอันตรายกว่าครับ
0: โอ้ไอ้แซมอันนั้นมันถ้วยโหลโอ้คนยังบ่เข้าใจฮะไปไปยับไก่ไว้จะบ่ฮู้เหลือมันผิดกฎหมายนะ
1: บ่มีละผู้เตะถอยกูเขาเฮ่อมื่นฉามกูยังบ่ขายเนี่ยเนาะ

0: ลุงใจลุงใจไม่ไหนอ่ะลุงใจอ่ะ
1: ลุงมีเพชรชาม
0: โอ้ยอย่าไปนั่งในร่างกายไปให้อย่าพูดนะม
1: อพูดเตะถอยลุงนะกะลุงเสียดายปะเนื้อหมื่นชามลุงบักขายจะมาหยับของลุงไปค่ะ
0: ก็เสียดายก็ต้องแก้ปัญหาไม่ใช่ว่ามานั่งให้น้ำตาหรือจะแก้ปัญหาไก่โจรเฮาได้
1: ไก่ปูมอนมึงเราแชมป
0: ์เออไก่ปูมอนเหรอวะเราก็จะได้กับลุงใจ
2: มันเงาะจะตายเฮียแต่เนาะลูกขึ้นมาป้ากันมันนั่งให้อยู่ในเล้าไก่มันเป็นก็เป็นแม่ชูตั้งใดฮะกำเดียวกันเนอะก้อนข้าตายนี่ชูจะให้ยังอีกันก่อหาไปให้ไก่
3: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา